0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เช้าวันอังคารกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวเรามีข่าวมาอัดแน่นแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีนะครับเดี๋ยวในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรก AUA อันนี้ไม่ใช่สถาอเมริกัน University Alumni นะครับแต่ว่าเป็นอีกอันนึงนะครับก็คือUniversity เดี๋ยวเขาแทนมาสิก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับก็คือ University เมื่อกี้นี่หายไปไหนแล้ว เป็นที่ผมไม่จะเคยได้ยินเหมือนกันนะครับสำหรับองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับด้านทางด้านมหาวิทยาลัยนะครับ
1: ค่ะน่าติดตามมากๆเลยคือปกติเวลาเราพูดถึง AUA เนี่ยหลายๆท่านก็จะคุ้นนึกถึงสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ไหมคะหรือว่าที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักทั่วไปในชื่อสถาบันสอนภาษาเนาะ AUA ซึ่งเป็นภาษาสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกๆเลยของประเทศไทยที่เขาได้มีการนำเอา native speaker มาช่วยสอนเรื่องฟังพูดอ่านเขียนฉันก็เคยเรียนนะตอนเด็กๆแต่ว่า AUA เนี้ยเป็น
2: เก่าเหมือนกัน
1: อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเรา
2: Asian University Alliance
1: Asian University Alliance ค่ะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันช่วง 7:15 นาทีนะคะ
2: ครับ
1: เอาละในช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีครับผมไปที่ TikTok นะครับก็เห็นคุณป๊อปนะคุณป๊อปโป้นะครับมามอร์นิ่งเราคุณอาวันคุณอนุชิตนะครับคุณสาธิตงานแข็งคุณอุทัยพันผาคุณแป๋วนะครับแล้วก็คุณวิกตอเรียคุณสยามช็อปคุณโอ๊กนะครับแล้วก็คุณหมูนะครับ8989มาอุ่นสวัสดิ์เรานะครับคุณพิสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณใสแสงอันนะครับแสงจันทร์คุณแสงจันทร์ครับกับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
1: ค่ะใน Facebook วันนี้ยังเสถียรอยู่ไม่ไปไหนนะคะยาวไปนะกับไลฟ์เราในเช้านี้นะคะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะมีท่านหนึ่งน่ารักมากเลยคอมเมนต์คุณสุพิชชานะบอกว่ารายการดีๆที่ฟังแล้วเพลินสาระก็ทันสมัยครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้นำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะคะแล้วก็มีคุณพันนีโรจนะเบญจกุลหรือเปล่าคะก็ติดตามรายการของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวิโรจคุณอุมาคุณทูลทองคุณสมบัติคุณสุนิสาบอก Good morning คุณทิมมอรี่คุณทิมอยู่ไหนคะเนี่ยส่งมาทักทายนะคะคุณชัยนรงค์คุณอุศนีค่ะคุณไกรลาศและหลายๆท่านเลยนะคะคุณอุศนีบอกว่าลงนาม MOU ในเบื้องต้นเนี่ยเขาน่าจะไปคุยกันวันศุกร์นะคะแต่ว่าที่เล่ามาสักครู่เป็นเฟรมเวิร์คเป็นกรอบเป็นแนวทางซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องดูอีกทีว่าจะจบได้ไหมนะคะเพราะว่าข้อตกลงมันต้องวินวินไงแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีฝ่ายหนึ่งที่วินอยู่เป็นหลักและอีกฝ่ายหนึ่งที่เสียอยู่เยอะเป็นหลักก็ต้องรอติดตามกันค่ะ
2: ใช่แล้วเราก็เป็นข้อมูลที่เราได้นำมาจากทางฝั่งอเมริกาเขาพูดอย่างนี้นะแต่ฝั่งอิหร่านเนี่ยเขาจะว่ายังไงเรายังไม่รู้ต้องคือเป็นมหาการที่ต้องติดตามกันต่อไปนะ

0: ครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะเมื่อเช้าที่เล่าไปนี่เป็นข้อมูลฝั่งทางอิหร่านที่เขาบอกมาเป็นหลักเลยแต่ว่าก็มีสิ่งที่คุณทรัมป์โพสต์ไงก็เลยต้องเอามาคานกัน2ฝั่งว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะมาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมเมื่อสักครู่พี่ต้นจบไปที่เรื่องเมื่อกี้
0: ของอบิตคอยเรื่องการซื้อพวกดิจิทัลเคอร์เรนซีทั้งหลายเนี่ยครับย
1: ี
0: ่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ที่เกิดขึ้นในเวียดนามนะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นคนก็ไปหากำลงกำไรกันมากขึ้นแล้วก็ถูกหลอกลวงกันมากขึ้นด้วย
1: ค่ะก็บางทีนอกจากเจอโอกาสในการลงทุนจะไปเจอมิจจี้มิจใจเนาะซึ่งโจรเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบไปอยู่บนแพลตฟอร์มอยู่ตามอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นนะคะหลายๆท่านที่ใช้งานเนี่ยต้องระมัดระวังต้องให้ต่อมเอ๊ะมันทำงานบ่อยๆแอคทีเวตบ่อยๆนะคะมาเรื่องเทคโนโลยีอีกข่าวนึงเพราะว่าเรื่องนี้ใหญ่มากนะคะเกี่ยวกับเรื่อง AI Anthropic ค่ะผู้ให้บริการ AI Claude นะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยในปัจจุบันแข่งกันกับ ChatGPT นะคะแล้วในช่วงหลังเนี่ยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในแง่ของการเป็น AI Agent นะคะที่ช่วยทำงานมีระบบ Co-work อะไรต่างๆนะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลสหรัฐนะคะเขาได้มีการสั่งระงับค่ะให้การเข้าถึงโมเดล AI ของ Anthropic เนี่ยเขาระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทางรัฐบาลสหรัฐกังวลในเรื่องความมั่นคงค่ะ CNN รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Anthropic suspendsAll access to my TOS model after U.S. government banned foreign national use นะคะคือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาประกาศแบนการเข้าใช้งานโดยบุคคลต่างชาติเพราะว่ากลัวว่าจะถูกเอามาใช้เรื่องความมั่นคงหรือเปล่านะคะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณพีทเฮดเซกเนาะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือที่บางทีสื่ออย่าง CNN Reuters เนี่ยชอบแซวว่าคุณพีทเฮดเซกเนี่ยชอบให้เรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงสงครามนะคือจริงๆเนี่ยตัวท่านเองก็แง้มๆบอกว่าชอบ Anthropic ชอบ Claude นะคะแล้วก็มีการอยากจะนำมาใช้ในรัฐบาลสหรัฐแหละแต่เหมือนตกลงกันไม่ได้ก็เลยเคืองๆแล้วก็มีการสู้กันเนี่ยฟาดฟันกันระหว่างทางคุณพีเทสเซกและกระทรวงรวมถึงกับ Anthropic เนี่ยนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการประกาศมาเขาบอกว่าระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทาง Anthropic เนี่ยก็เลยประกาศระงับการเข้าถึงโมเดล AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สุดของบริษัททั้งหมดค่ะมันจะมีโมเดลชื่อ MyTOS 5 MyTOS 5นะคะแล้วก็ Fable 5ค่ะซึ่งคำสั่งนี้ของ Anthropic เนี่ยก็เป็นมาตรการควบคุม AI ที่ถือว่าเขาพยายามจะทำตามมาตรการการสั่งของรัฐบาลสหรัฐที่ถือว่าเข้มงวดที่สุดเลยต่อการสั่งออกมาต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงนะคะ Anthropic บอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับ threat หรือว่าภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงนะคะแต่ว่าทาง Anthropic เองก็เชื่อว่าสาเหตุมาจากการที่หน่วยงานรัฐได้ทราบถึงวิธีการ jailbreak การแหกคุกการเจาะข้ามระบบป้องกันความปลอดภัยภายในโมเดล Fable 5นะคะแล้วก็ MyTOS 5ทาง Anthropic เนี่ยบอกว่าช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะและเป็นภัยอะไรแล้วก็สามารถตรวจเจอพบได้จากโมเดล AI อื่นๆที่เปิดให้ใช้งานทั่วไปได้เช่นกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคขั้นสูงอะไรในการเจลเบรกการแหวกออกมานะคะอย่างไรก็ตามนะคะโมเดลรุ่นล่าสุดเนี่ยเขาถูกออกแบบให้มีมาตรการป้องกันการนำไปใช้ภารกิจทางด้านไซเบอร์แอคแทกหรือว่าการโจมตีทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดอยู่แล้วจนกระทั่งมีผู้ใช้งานของ Anthropic เองเนี่ยก็ร้องเรียนว่าระบบ security เนี่ยมันเข้มงวดเกินไปด้วยซ้ำนะคะถึงแม้ว่าทาง Anthropic จะปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยค่ะว่าถ้าหากการพบช่องโหว่เพียงเล็กน้อยเนี่ยเป็นเหตุผลให้ต้องเรียกคืนโมเดล AI ที่ทำให้ผู้ใช้บริการหลายร้อยล้านคนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การพัฒนารวมถึงการเปิดตัว AI รุ่นใหม่ทั่วทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยต้องชะงักงันไปนะคะผลกระทบของคำสั่งนี้โดยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรต่างชาติที่ทำงานอยู่กับ Anthropic เพราะว่าเขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงหรือทำงานกับโมเดลเหล่านี้ได้ต่อไปพวกดิจิทัลโนแมดนะหรือว่าใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติเนี่ยก็ทำงานไม่ได้นะคะเบื้องหลัง

0: ความกังวลของรัฐบาลสหรัฐค่ะก็คือความสามารถอันก้าวกระโดดของโมเดลไมทอสนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าสามารถค้นหาและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะความสามารถตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการผลักดันให้รัฐบาลของคุณโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งบริหารฉบับใหม่ทางด้าน AI ค่ะโดยกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีต้องแจ้งรัฐบาลล่วงหน้าก่อนเปิดใช้งานโมเดล AI ที่มีศักยภาพสูงแบบนี้กลัวอะไรหรือมันยุติธรรมหรือเปล่าสำหรับผู้ประกอบการ AI เพราะว่า Anthropic บอกว่ามันก็ไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่มีเทคโนโลยี AI แล้วก็สามารถจะเจลเบรกเล็กๆน้อยๆออกมาได้ของคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะเรื่องนี้มาจากCNNค่ะ
1: โอ้ก็ส่งผลกระทบเพราะว่า AI นี่เป็นธุรกิจที่ในอเมริกาเนี่ยถือว่ากำลังเป็นดาวรุ่งเลยทีเดียวแล้วนักลงทุนก็จะไปลงทุนในไอ้นี้เยอะนะครับติดกันแบบนี
0: ้พี่ต้นขอเสริมสั้นๆนิดเดียวนะคะคือความพิเศษของ Fable 5และ MyTOS 5เนี่ยคือความฉลาดและประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าทั้ง2ตัวจริงๆแล้วเนี่ยใช้โมเดลหลักเดียวกันนะคะทำให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเขียนโค้ดและการrational นะการใช้เหตุผลอยู่ในระดับท็อปเหนือกว่ารุ่นก่อนๆแบบก้าวกระโดดนะคะคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า Fable 5 มีตัวกรองความปลอดภัยขั้นกลางเพื่อควบคุมไม่ให้ AI ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือสร้างเนื้อหาอันตรายนะคะแต่ว่า MyTOS 5เนี่ยเป็นเวอร์ชันดิบที่ไม่มีตัวกรองความปลอดภัยเป็นตัว unfiltered จึงสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดแบบไร้ข้อจำกัดทำให้อาจจะมีความเสี่ยงสูงนะ Anthropic ก็เลยจำกัดสิทธิ์ให้ใช้งานได้เฉพาะองค์กรที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วเท่านั้นที่จะใช้เวอร์ชันดิบๆเนี้ยได้แต่ว่าทางรัฐบาลสหรัฐเขากังวลนะคะ
1: ก็เราว่าพวกเรายังไม่มีโอกาสใช้ใช่ไหมเนี่ย
0: ไม่ทอสฟ้าใช่ค่ะสำหรับองค์กรระดับองค์กรที่คัดกรองแล้วเท่านั้นนะคะ
1: ก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับทางด้าน AI ผมไปปิดท้ายกันที่ Democracy Perception Index 2026นะครับก็เป็นรายงานอันนี้ก็เป็นส่วนสุดท้ายละของรายงานอันนี้ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Alliance of Democracy Foundation นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็คนที่เป็นประธานอยู่ก็คืออดีตเลขาธิการนาโต้แล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กนะครับเนื้อหาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่านอกจากว่าที่เขาไปสำรวจกันดูแล้วว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมองว่าอเมริกาเนี่ยเป็น bigger threat หรือว่าเป็นภัยคุกคามต่อโลกใบนี้อันดับหนึ่งเลยนะ แล้วก็อันดับสองก็คือรัสเซียอันดับสามเป็นอิสราเอลนะครับแล้วก็อันดับที่สี่ก็คือเกาหลีเหนือนะครับทีนี้เขาไปดูในเนื้อหาส่วนของประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าคือคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่มีการเลือกตั้งหรือว่าดำรงหรือว่าห่วงใยแต่เฉพาะเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยเนี่ยตามความคิดของคนทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าระบบการปกครองในประเทศนั้นจะไม่ได้เป็นแบบประชาธิปไตยก็ตามแต่เขาคิดว่าการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็คือความสำคัญอยู่ที่รัฐบาลนี้จะต้องยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสงบสุขบอกนั่นจริงๆแล้วนั่นคือเนื้อหาหลักของคำว่าประชาธิปไตยนะครับรายงานตรงนี้เนี่ยบอกว่าคนส่วนใหญ่ในหลายประเทศรวมทั้งจีนเห็นว่าประชาธิปไตยนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่คำจำกัดความเนี่ยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือรัฐทำงานเพื่อประชาชนนะทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆอื่นที่เรื่องของการเลือกตั้งซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่คนในประเทศเราเนี่ยจะยึดอยู่ตรงนั้นเขาบอกรัฐจะต้องทำงานเพื่อประชาชนรองลงมาก็คือรัฐจะต้องสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสันติส่วนความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยคือระบบที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลกลับได้รับการสนับสนุนน้อยกว่านะครับในระดับโลกทั่วไปเนี่ยการสำรวจนี้ยังชี้ให้เห็นว่าประเทศที่มีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยต่างจากแบบเสรีนิยมแบบตะวันตกแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บางสังคมมองว่าระบบของตนเองมีความเป็นประชาธิปไตยแม้จะไม่ได้อยู่หรือไม่ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบตะวันตกก็ตามนะครับ ประเด็นก็คือคนส่วนใหญ่ทั่วโลกให้คำนิยามกับประชาธิปไตยกว้างมากกว่าแค่การเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ว่าความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ความเป็นอยู่ของประชาชนและความเป็นธรรมทางสังคมนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยในสายตาของผู้คนหลายประเทศนะครับเรื่องของสหรัฐเนี่ยเขามองว่าปัจจุบันเนี่ยสหรัฐถึงแม้ว่าจะใช้รูปแบบของคำว่าประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนนี้สหรัฐกำลังกลายเป็นคณาธิปไตยคือผู้มีอำนาจทางการเมืองนี่ถูกครอบงำโดยกลุ่มคนมั่งคั่งบริษัทขนาดใหญ่และก็เครือข่ายผลประโยชน์นะครับโดยงานวิจัยนี้อ้างข้อมูลทางวิชาการและก็องค์กรต่างๆที่ติดตามการเมืองในสหรัฐเพื่อสนับสนุนข้อเสนอว่าเงินทุนและการล็อบบี้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อทั้งการเลือกตั้งและการกำหนดนโยบายกล่าวคือผู้สมัครที่มีเงินสนับสนุนมากกว่ามักได้เปรียบในการเลือกตั้งแล้วก็เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งขณะที่กลุ่มผลประโยชน์ก็ทุ่มเงินงบประมาณมหาศาลเพื่อผลักดันวาระของตนเองในกรุงวอชิงตันแล้วก็ทั่วประเทศเลยทีเดียว
0: เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะพามาเจาะลึกมาขยายความในประเด็นนี้กันต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน
2: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายวันนี้ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรกของไทยนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์วิเลิศ
5: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะผู้จัด Good Morning ASEAN นี่ก็ลูกศิษย์อาจารย์หลายคนเลยนะคะ
5: ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะอาจารย์เพิ่งได้รับเลือกเป็นประธาน AUA คนแรกของไทยใช่ไหมคะและ AUA จริงๆแล้วเนี่ยชื่อย่อคืออะไรแล้วพันธกิจหลักๆขององค์กรคืออะไรคะ
5: ครับจริงๆแล้วก็คือมันเป็นย่อจากนะครับเป็นอาเซียนนะครับแล้ว University Alliance นะครับคือเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับซึ่งความพิเศษขององค์กรนี้นะครับนะปกติแล้วในทุกๆธุรกิจทุกๆองค์กรนะครับก็มักจะมีการรวมตัวของนะครับสถาบันต่างๆนะครับที่ทำงานธุรกิจคล้ายคลึงกันนะครับในระดับนานาชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งการรวมตัวเนี่ยก็คือมีนะครับหลากหลายมหาลัยต่างๆนะครับก็มีองค์กรดังเต็มไปหมดเลยนะครับนะแต่ความพิเศษของ AUA เนี่ยครับคือมีเมมเบอร์ทั้งหมดเพียงแค่15มหาวิทยาลัยซึ่งปกติถ้าเป็นที่อื่นก็จะรวมกันเป็นร้อยเป็นอะไรทั้งหลายนะครับนะอันนี้คือด้วยความพิเศษคือเป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยนะครับ1ที่จาก1ประเทศเท่านั้นเองแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับคือคำว่า1ที่เนี่ยถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเขาจะถ้าเกิดจะเป็นท็อปวันของแต่ละประเทศ
1: ครับก็คือจุฬาลงกรณ์เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เข้าไปอยู่ใน AUA นี้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับก่อเขาก็ก่อตั้งมานานละถ้าจีนเนี่ยยกเว้นจีนจะมีมหาวิทยาลัยชิงหัวกับปักกิ่งถ้าเกิดสิงคโปร์ก็จะมี NUS ที่เดียวถ้าเกิด ถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีก็จะมีมหาวิทยาลัยโซอยู่ที่เดียวนะครับแล้วก็โตเกียวเนี่ยครับที่ญี่ปุ่นก็มีอยู่โตเกียวที่เดียวมาเลย์ก็คืออยู่มาลายาซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีจุฬานะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยนะครับทุกๆที่แต่ละประเทศนะครับแล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อนะครับสร้างพันธกิจนะครับร่วมกันว่าจะมีการพัฒนานะครับองค์กรความรู้นะครับของมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติได้อย่างไรซึ่งนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่คาซัคสถานนะครับก็มีการนะครับนำเสนอแล้วก็เลือกคนที่เป็นประธานของที่เป็นผู้นำขององค์กรนะครับที่ AUA เป็น ASEAN University Alliance เนี่ยครับแล้วก็ผมก็รับตำแหน่งนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็คือได้เป็นสมาชิกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้คุยนะครับในกลุ่มเล็กนะครับในระดับท็อปนอชของแต่ละประเทศซึ่งจะได้มีโอกาสนะครับไปเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเช่นเดือนหน้าเนี่ยครับที่อธิการบดีชิงหัวจะมาที่ประเทศไทยเราก็จะได้ถือโอกาสเรียนรู้นะครับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับพอเราได้ลีดเนี่ยปีหน้าเราก็จะจัดคอนเฟรนซ์นะครับนะแล้วก็เป็นการยกระดับนะครับประเทศไทยเนี่ยครับนะที่ขึ้นสู่ระดับนะระดับโลกระดับนานาชาติให้ได้ครับ
6: ครับอาจารย์ครับในหัวข้อการแสดงวิสัยทัศน์ของอาจารย์ที่ทำให้อาจารย์ได้รับเลือกเป็นประธานในครั้งนี้ Future University of Governance Models เนี่ยมันมีอะไรที่โดนใจสมาชิกทั้งหมดจึงได้เลือกอาจารย์แบบเอกฉันท์เลยเนี่ยครับมันมีอะไรอยู่ในนั้นครับอาจารย์ครับ
5: คือประเด็นที่การนำเสนอนะครับในรอบสุดท้ายก็จะมี University of Tokyo อยู่ด้วยนะครับนะก็กับทางของจุฬาเราเนี่ยนะครับเป็นนะครับเรื่องของจะเห็นว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันไม่ได้จำกัดเรื่องของการศึกษาดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่นำเสนอคือการ redefine นะครับUnity นะครับแล้วก็ความรับผิดชอบของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามหาวิทยาลัยเราเนี่ยครับเราจะเห็นว่าถูกดิสรัปจากAI แล้วมีหลายคนก็ปรามาสว่าบทบาทอะไรต้องน้อยลงนะครับนะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็น้อยลงจะเป็น aging society นะครับนะซึ่ง AI ก็มาแทนได้เรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นการนำเสนอว่าการรวมตัวกันระดับโลกนะครับระดับมหาลัยนะครับระดับท็อปเนี่ยคนจะรวมตัวแล้วก็ที่เห็นว่าบทบาทอะไรไม่ได้จำกัดอยู่แค่การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เป็นการเปิดกว้างนะครับถ้าภาษาการตลาดคือเราขยายตลาดนะครับใครบอกว่าบทบาทน้อยลงเราบอกไม่ใช่บทบาทเรามากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นจุฬาเนี่ยเราเปิดคณะใหม่นะครับเรียกว่าวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชนซึ่งคณะนี้นะครับไม่ได้สอนนะครับระดับปริญญาตรีนะครับคือมีคณะปกติแล้วใครๆก็เข้ามาเรียนได้ดังนั้นความสำคัญของเราก็จะมากขึ้นนะครับไม่ใช่น้อยลงด้วยซ้ำนะครับนี่คือตัวอย่างของจุฬา XL ที่เปิดขึ้นซึ่งมหาลัยระดับโลกเนี่ยนะครับหลายๆที่ก็ไม่ได้เปิดมาตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ยังพูดเรื่องของมิติของการช่วยเหลือสังคม sustainability ด้วยนะครับนะว่าเราได้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างของการปิดสยามสแควร์นะครับให้เกษตรกรมาขายวันแรงงานนะครับเราก็บอกว่าเราให้นิสิตของกลุ่มคณะแพทย์นะครับสุขภาพเนี่ยไปตรวจแรงงานนั่นคือการเชื่อมโยงบทบาทอะไรที่ event greater คือใหญ่ขึ้นมีบทบาทมากขึ้นและเราเปลี่ยนจาก knowledge base นะครับมหาลัยต้องไม่สอนแค่ความรู้แต่ต้องเป็น mastery base คือเอาประสบการณ์เนี่ยครับเอามาใส่ในมหาวิทยาลัยนะอย่างท่านสมัยก่อนเราจบปุ๊บเราต้องไปทำงานแล้วก็ไปเรียนรู้ใหม่เราเอาบริษัทมาใส่ในบริษัทเอาบริษัทมาใส่ในมหาวิทยาลัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ AI disrupt ไม่ได้นะครับเพราะมันคือเป็น experience base ซึ่งถ้าเกิดมหาลัยรวมกันเราจะสร้างเครือข่ายแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิด international experience เพราะฉะนั้นเราเรียนเนี่ยเราจำไม่ได้4ปีความรู้มันลืมหมดแต่ประสบการณ์ระดับนานาชาติพวกนี้จะเป็นหัวใจของความสำเร็จแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิด interact กันเราเรียนความรู้เราเรียนเนี่ยก็ได้ถูกไหมครับแต่ผู้ที่เรียนกับเราเนี่ยถ้าเป็นเด็กนะครับระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์นะครับข้ามชาติตัวนั้นต่างหากคือคีย์สักเซสในการทำให้มหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับระดับประเทศเนี่ยนะสู่ความสำเร็จแล้วก็ก้าวไปสู่ขั้นหนึ่งครับ
0: ฟังอาจารย์แล้วโอ้โหตาลุกวาวนะคะดิฉันอาจารย์พูดหลายๆเรื่องที่มีความสำคัญต่อเรื่องการศึกษาในระดับโลกมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดกว้างเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเป็น lifelong learner เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้นะคะซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับการเติบโตการเข้ามา disrupt ของ AI แน่นอนอาจารย์คะอาจารย์มองว่าจะทำอย่างไรคะให้มหาวิทยาลัยในเอเชียเนี่ยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้มากขึ้นมีเวลาประมาณ 2-3 นาทีค่ะ
5: ครับอย่างสรุปเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับนะเราอย่าพูดแต่ถ้าเกิดเราอยากพูดแต่ปากนะครับเราต้องมีของมาของจริงๆอย่างเช่น lifelong learning เนี่ยเราก็จะพูดไปเราต้องมีคณะจริงๆต้องมีอะไรจริงๆและทั้งหมดเนี่ยครับตอนนี้การศึกษานะครับมาวิ่งทางตะวันออกมากกว่าตะวันตกด้วยซ้ำนะครับคำถามคือทำไมเราต้องเกิดจากการเรียนรู้คุยกันในกลุ่มมหาลัยท็อปเอเชียต้องส่งคนไปเรียนอเมริกาเรียนอังกฤษแล้วส่งคนเรียนในประเทศไทยก็ได้แล้วนะอาจารย์ไทยไปเรียนที่ชิงหัวก็ได้อาจารย์ไทยไปเรียนที่โซอาจารย์โซมาเรียนที่จุฬาก็ได้เพราะเราเชื่อว่าเด็กเรามีคุณภาพอาจารย์มีคุณภาพทั้งนั้นวันนี้เรารวมตัวกันเพื่อสร้างพลังนะครับแล้วก็ทำให้นะครับทำไมคนที่อังกฤษนะครับไม่ส่งอาจารย์มาเรียนที่ชิงหัวมาเรียนที่กรุงโซบ้างถ้าเราคิดว่าเรามีคุณภาพมากพอนะคนที่เรียนอาจารย์ที่โคลัมเบียมาเรียนที่เราบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยนนะครับนะว่าโลกวันนี้นะครับนะคุณภาพการศึกษาเราไม่ได้กว่าใครนั่นคือมิติใหม่ที่จะทำให้การผนึกกำลังของมหาลัยท็อปในเอเชียเนี่ยนะดึงดูดและจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเราไม่ใช่เป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวท่องเที่ยวคนมาเที่ยวได้แสนสองแสนแต่คนมาเรียนเนี่ยเขาจ่ายเงินทีนึงเป็น10ล้านกว่าจะเรียนจบนะครับนั่นคือการสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยครับ
0: ค่ะอาจารย์มีจุดที่มองว่าเป็นความท้าทายแรกๆเลยที่อยากจะเข้าไปดูไหมคะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่ง
5: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราคือการผนึกกำลังกันนะครับการรวมกำลังกันซึ่งเราเชื่อว่าคุณภาพการศึกษาของเอเชียไม่ด้อยกว่าใครนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องทำออกมาเป็นรูปธรรมเป็นสถาบันเป็นคณะนะเรื่องไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเราพูดกันเยอะแต่ว่าไม่มีสร้างออกเป็นคณะจุฬาเอ็กซ์แอลนะครับนะคือทำให้ไอ้แกแปลว่าไซส์ใหญ่นะครับโตขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมเพราะว่าการทำอะไรเงี้ยครับต้องสร้าง impact ระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะครับแล้วก็ impact ไม่ใช่แค่ในประเทศต้อง impact ระดับเอเชียแล้วเรารวมกันเอเชียเพื่อสร้างผลกระทบต่อระดับโลกเพื่อให้เห็นว่านะครับการพัฒนาการศึกษาเนี่ยนะครับของในเอเชียเนี่ยเราไม่ได้กว่าใครและที่สำคัญเนี่ยนะครับเรามีเรื่องของการเรียนรู้มีประสบการณ์แล้วเราพูดเรื่อง sustainability นะครับมากกว่ามหาลัยด้านตะวันตกด้วยครับและเราจะสร้างให้การเรียนในการศึกษาในเอเชียเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคือรายได้เข้าสู่ประเทศโดยการที่เรามีคุณภาพการศึกษาดึงดูดเข้าสู่ประเทศได้ด้วยครับไม่ได้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายการศึกษาไม่ได้เป็น expense นะครับเป็น investment และถ้าลงทุนดีๆนะครับเป็นประเทศเติบโตได้ด้วยครับ
0: ค่ะ
6: อาจารย์ครับจุฬา XL เนี่ยเปิดสอนแล้วใช่ไหมครับผู้คนสมัครได้ยังไงครับอาจารย์
5: ครับเปิดแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเข้าไปในเว็บไซต์มี QR code ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นจุฬามุกเรามีสอนคอร์สต่างๆเต็มไปหมดเลยครับแล้ววันนี้เราเพียงแค่เราอยากจะให้นะครับเกิดการเรียนรู้ทั้งประเทศอย่างปฐมนิเทศที่จะเกิดขึ้นที่จุฬาเนี่ยครับเราทำไว้เลยนิสิตนะครับเข้ามาเป็นปีหนึ่งเราให้คุณพ่อคุณแม่ลงทะเบียนด้วยเข้าวิทยาลัย XL นะครับทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เรียนพร้อมๆไปกับลูกๆเลยลูกได้ปริญญาแต่พ่อได้เซอร์ติฟิเคทไปเพราะฉะนั้นคนเรานะครับต้องไม่หยุดเรียนนะครับโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วว่าโลกเนี่ยนะครับนะมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะพวกเราอายุแก่ขึ้นนะครับแต่ว่าโลกเนี่ยมันอายุน้อยมันหนุ่มขึ้นทุกวันการศึกษามีอะไรใหม่ขึ้นทุกวันนั่นคือสาเหตุที่ต้องแสวงหาการเรียนรู้ใหม่ๆเข้าตลอดชีวิตนี่คือความหมายของมหาวิทยาลัยครับ
0: คมกริบกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ที่ให้เกียรติกับเราในเช้านี้นะคะท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
5: ขอบคุณครับ
0: ค่ะโอ้โหได้เรียนทั้งบุตรเนาะบุตรเป็นนิสิตคุณพ่อคุณแม่ก็มาเรียนด้วยเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้เติบโตต่อไปกับโลกใบนี้นะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะสั้นๆค่ะมีข่าวแจ้งคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ The Legend's Tale 2แควอโยธยานะคะซึ่งเป็นทริปพิเศษที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปย้อนรอยวีรกรรม สมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางสำคัญนะคะตอนนี้10ที่นั่งสุดท้ายแล้วท่านใดที่สนใจติดต่อสำรองที่นั่งด่วนนะคะ0944803076และ0943966649ค่ะ
1: ครับแล้วเราทั้งสองคนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับGood Morning Asiaได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning Asia

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอกันเริ่มกันที่เมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะ19นาฬิกาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะ ขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวกันก่อนเลยค่ะภาพข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะเสด็จพระพิธีธรรมพระองค์พาบำเพ็ญพระราชกุศลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าถวายอาลัยรำลึกพระกรณียกิจต้นแบบทำดีสองล้นเกล้าเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความอาลัยเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยความโศกเศร้าเผยน้ำตาไหลทุกครั้งเมื่อนึกถึงพระกรณียกิจพร้อมน้อมนำพระองค์เป็นต้นแบบในการทำความดีค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะทูตานุทูตถวายอาลัยประสบนิกรทุกสารทิศน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาคณะทูตานุทูตกงสุลคณะพระสหายประสบนิกรทุกภูมิภาคพร้อมใจลงนามแสดงความอาลัยวันที่2คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมน้อมนำแบบอย่างแห่งพระจริยวัตรและพระกรณียกิจปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาประธานวุฒิสภานำสว.ยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยก่อนประชุมค่ะ
2: ครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหไทยสมาคมวันนี้วันสุดท้ายนะครับพร้อมกับแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมวัดพระแก้วจนถึงวันที่19มิถุนายนครับสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเดินทางมาถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทริราเทพยวดีณศาลาสาธัยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันนี้16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้แจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงงดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายนนี้เนื่องด้วยมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาขณะที่บรรยากาศการแสดงความอาลัยจากหน่วยงานต่างๆที่รัฐสภาในมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้เป็นประธานและแจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนม์ต่อที่ประชุมพร้อมนำสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในกรุณาที่คุณพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันครับที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพร้อมด้วยข้าราชการและผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนได้ร่วมกันกล่าวแสดงความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อผู้ต้องขังและงานราชทัณฑ์ไทยมาโดยตลอดครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้ที่หนังสือพิมพ์มติชนนะครับในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญกุศลคณะทูตถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชพิธีพระศพวันที่3ทั่วไทยถวายสักการะผู้ต้องขังหญิงเปิดใจสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับ
1: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้กล่าวมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะรวมไปถึงนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการค่ะบอกว่าขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะเป็นโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงขอให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งในส่วนของการให้ข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าสู่โครงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่ใช้สิทธิ์รวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในกรณีนี้ต้องครอบคลุมไปถึงไทยช่วยไทย plus ถึง30ล้านคนสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทย plus ได้นะคะก็ไปออกรูปแบบการช่วยเหลือในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเราต้องทำให้เขามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และต้องทำให้เขาพ้นจากคำว่าคนจนภายใต้การบริหารจัดการของพวกเราอย่าบอกว่าทำไม่ได้เพราะสมัยก่อนพวกเราก็มีคนไข้อนาถาพวกเรายกระดับประการสุขภาพทั่วหน้าบัตร30บาทรักษาทุกโรคบัตรทองมีการรักษาพยาบาลด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คำว่าคนไข้อนาถาจึงไม่มีในกรณีนี้ดังนั้นขอให้เร่งสั่งการไปยังนายอำเภอปลัดอำเภอเพื่อที่จะตรวจสอบว่าถ้าเข้าไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจำนวนเงินใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ใช้ในกรณี 60-40 เป็นต้นค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะสั่งทุกจังหวัดหนุนไทยช่วยไทยดันยอดขายพุ่งอนุทินสั่งทุกจังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกำชับเลี่ยงเรียกบัตรคนจนชี้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทดอกเบี้ยแค่ 1.2% ต่อปีไม่มีการออกนโยบายที่เป็นภาระประชาชนเพิ่มแน่เอกนิติชวนร้านค้าร่วมโครงการบอกคนละครึ่งดันยอดขายเพิ่ม 600% ผู้ประกอบการร้านอาหารร้องพักส้ม 60-40 ทำการค้าวูบวอนปรับเกณฑ์ยอดขายไม่เกิน100ล้านเข้าร่วมได้เท้งซัดรัฐบาลทำงานหยาบค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะอนุทินโหมไทยช่วยไทยพลัส เปิดฟู้ดเดลิเวอรี่เดินเครื่อง76จังหวัดนายกลุยเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารสั่งเข้มผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสลั่นนับจากนี้อย่าเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรคนจนอีกต่อไปย้ำต้องทำให้มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และให้พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลด้านร้านอาหารไซเอสโอดโครงการนี้เหลื่อมล้ำทำยอดขายตกฮวบวอนปรับเกณฑ์ช่วยให้เข้าโครงการ3เดือนที่เหลือด้วยแถงขอรัฐบาลอย่าทำงานหยาบไม่คัดค้านค่ะและมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก่อนจะแวะทักทายน้องเกลแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ในฐานะ Friend of Grab และคุณแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ไปร่วมงานที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับมีประเด็นโครงการ THAI Passport ให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: และด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับพรรคประชาชนเปิดหลักฐานครม.เงาแฉโครงการ THAI Passport สอดทุจริตล็อกสเปคและยังพบพิรุธฝ่ายเอกชนหลุดก่อนทำประชาพิจารณ์และก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีระงับโครงการและเลิกเกรงใจลูกนายครับเมื่อนายณัฐพงษ์ปันเรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยทีมส.ส.จากพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาก็เปิดหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อพิรุธของโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE โดยนางสาวรักชนกศรีนอกได้เปิดหลักฐานสำคัญเป็น Metaverse นะครับหรือว่า Meta Data ของเป็นไฟล์เอกสารของการเริ่มต้นโครงการก็พบว่าเอกสารนี้ถูกสร้างโดยบริษัทเอกชนอักษรย่อตัว B นะครับตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี68แต่ทว่ากระทรวง DE เพิ่งจะมีการทำประชาวิจารณ์ในวันที่15ธันวาคมปี68และเปิดประมูลปลายเดือนธันวาคมทางพรรคประชาชนจึงชี้ว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการทุจริตล็อกสเปคชัดเจนและเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อปปช.ก่อนช่วงวันที่1กรกฎาคมนี้ในขณะที่นายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุทีมส.ส.พรรคประชาชนก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำงบประมาณสูงถึง 1,600 ล้านบาทไปใช้ในการเช่าหรือว่าซื้อระบบ AI ของต่างชาติผ่านคนกลางแต่เสนอแนะให้รัฐบาลนำงบประมาณก้อนนี้ไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ของประเทศและพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการ SME ให้เกิดความคุ้มค่าดีกว่าครับด้านนายณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนก็ยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อไปยังรัฐบาลคือให้ระงับโครงการนี้ทันทีปฏิรูปเงินนอกงบประมาณให้โปร่งใสและเปลี่ยนนโยบายจากการซื้อมาเป็นการสร้าง AI เองและก็ตั้งคำถามไปยังนายอนุทินนะครับว่าจะยอมลอยตัวเหนือปัญหาหรือจะยอมทำหูทวนลมไม่กล้าตรวจสอบ พราะเกรงใจรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกชายของคนที่นายกรัฐมนตรีต้องเกรงใจอยู่หรือไม่ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับตอบโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านทันทีบอกว่านโยบาย AI เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ประเทศต้องเดินหน้าเพื่อไม่ให้ล้าหลังที่ผ่านมานะครับปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็ได้ชี้แจงเหตุผลและขั้นตอนได้อย่างชัดเจนแล้วยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการด้วยความสุจริตตามระเบียบทุกประการและพร้อมรับการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนะครับว่ารัฐบาลไม่รู้จักกับคำว่ามีนอกมีในมีแต่ตั้งใจทำประโยชน์ให้กับประชาชนตนเองและคณะรัฐมนตรีทุกคนรังเกียจการกระทำทุกชนิดที่เกี่ยวกับการทุจริตและผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าการแต่งตั้งโยกย้ายหากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงระบบของกฎหมายจะทำให้โครงการนั้นล้มลงและผ่านไปไม่ได้เองยืนยันชีวิตส่วนตัวตนเองไม่ได้เปลี่ยนไปจึงไม่มีความจำเป็นต้องไปเกรงใจหรือว่าเกรงกลัวใครที่จะทำทุจริตให้กับรัฐในรัฐบาลชุดนี้นะครับก็มีเป็นภาพข่าวนะครับวันนี้มีภาพข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปสาธิตวิธีการชงชาชักระหว่างเป็นประธานกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารด้วยนะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้พอใจรัฐมนตรีปลัดดีอีแจงเดินหน้า THAI นายกชี้ต้องตามทันโลกปชน.พบพิรุธจ่อส่งปปช.นพดลฉลุยเลขากฤษฎีกานายกมอบนโยบายมหาดไทย 5+ เดือดปมเลื่อยขาผู้ว่าภูเก็ตถามรองคนไหนชื่อเล่นสัตว์ทะเลยันเดินหน้าโครงการ THAI ครับ
1: มีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมมอบนโยบายค่ะซึ่งช่วงหนึ่งก็พูดถึงการปราบอันธพาลในจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศก็ค่อนข้างดุเดือดและมีการพาดพิงถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดหรือว่ารองผู้ว่ากุ้งนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายอนุทินบอกว่าไม่ได้เดือดตนเองตอกย้ำให้มีการดำเนินการกับพวกอันธพาลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดเท่าที่ทราบตอนนี้ก็มีการดำเนินการไปถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่หมดมีการข่มขู่และมีการกลับคำให้การของพยานบางคนเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของอันธพาลตนเองได้ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนกรณีมีการที่มีปัญหาระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นไม่มีปัญหาปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องดำเนินการในสิ่งที่สมควรจะให้ติดปัญหาอยู่กับตัวบุคคลไม่ได้ซึ่งข่าวที่บอกว่ารองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่าไม่มีอย่าไปให้ความเชื่อถืออย่าไปให้ค่าถ้ามีเหตุเช่นนี้จริงไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามในประเทศไทยรองผู้ว่าคนไหนเที่ยวไปบอกประชาชนผู้มีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ใหญ่กว่าผู้ว่าไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าได้ถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกันค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมท.สั่งเด้งฟ้าผ่ารองผู้ว่าซีฟู้ดไปอยู่นครศรีทสว.ถกไฟเขียวตั้ง9ตุลาการศาลปกครองนายกแจงปมร้อน THAI Passport ลั่นรัฐบาลไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในประกาศเป็นศัตรูทุจริตทุกรูปแบบชี้ถ้าผิดกฎหมายระบบไม่ถูกต้องล้มไปเองด้านชัยชนกเผยนัดถกเจรจาคู่สัญญาย้ำไม่ชะลอเพราะทำทุกอย่างถูกต้องระบุแก้ TOR ไม่ได้แต่อาจแนบท้ายรัฐจ่ายเงินตามการใช้จริงลั่นพร้อมยกเลิกหากพบผิดกฎหมายส่วนไอซ์เดือดถามอนุทินไม่กล้าแตะลูกนายหรือสงสัย THAI Passport ทำไมเงียบกริบแต่เรื่องอื่นเบรกได้แซะชัยชนกควรยืดอกรับผิดชอบอย่าหลบหลังปลัดกระทรวงและเอกชนจ่อยื่นปปช.สอบขณะที่อนุทินซัดเดือดกลางวงมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยถามคนไหนจะปลดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังรองซีฟู้ดบอกจะย้ายผู้ว่าซัดต่อหน้าคนพูดปัญญาอ่อนจะเอาอะไรไปปลดด้านรองผู้ว่ากุ้งโดนจี้เรียกตัว จ้งผ่านคอนเฟอเรนซ์ขอส่งหนังสือชี้แจงแทนเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบย้ำใส่ใจคดีสะเทือนขวัญหลังเกิดเหตุที่เกาะพะงันชาวต่างชาติขับจักรยานยนต์ชนแพทย์ด้านวุฒิสภาไฟเขียวแต่งตั้ง9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดส่วนพราดอนชี้ร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเหตุให้เลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงส่วนร่างเพื่อไทยหากไม่ขัด3จุดยืนภูมิใจไทยพร้อมหนุนค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวรวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
2: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับ10ตำรวจเอกนำทัพตชด.ปืนดุยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างดับ2ศพศาลตีราคาประกัน 500,000 หลังพ่อหอบโฉนดคอนโดยื่นค้ำประกันครับความคืบหน้ากรณีที่พนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางได้ควบคุมตัว10ตำรวจเอกนำทัพภาควัฒนะสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21ผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธปืนยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาผลัดแรกมีกำหนด12วันซึ่งท้ายคำร้องทั้งพนักงานสอบสวนและภรรยาของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายได้ร่วมกันยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับบิดาของผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยนำหลักทรัพย์เป็นคอนโดมิเนียมย่านมักกะสันราคาประเมิน1ล้านบาทมาแสดงต่อศาลล่าสุดศาลอาญาได้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว10ตำรวจเอกนำทัพระหว่างการสอบสวนโดยศาลพิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหลังเกิดเหตุประกอบกับมีอาชีพและมีที่พำนักเป็นหลักแหล่งแน่นอนจึงตีราคาประกันวงเงิน 500,000 บาทพร้อมกันนี้ครับศาลได้กำหนดเงื่อนไขประกันตัวอย่างเข้มงวดเช่นห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.รับทราบห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อความเสียหายต่อการสอบสวนห้ามพกพาอาวุธปืนและที่สำคัญคือห้ามพบหรือว่าเข้าไปใกล้ชิดยุ่งเหยิงเกี่ยวกับภรรยาและก็ญาติของผู้เสียหายโดยเด็ดขาดสำหรับพฤติการในคดีนี้นะครับเหตุเกิดที่บริเวณวินจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยประชาสงเคราะห์38จากการสืบสวนก็ทราบว่า10ตำรวจเอกนำทัพได้ไปดื่มสุรากับเพื่อนก่อนจะเดินทางไปสอบถามและต่อรองราคาค่าโดยสารจนเกิดปากเสียงกับกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับโดยผู้ต้องหาก็อ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายก่อนจึงบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำเป็นเหตุให้นายภูริศมังคิสารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที5นัดและก็นายชรินทร์ขุนารักษ์ไปเสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีก1รายในขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายก็คือนายเกียรติศักดิ์ศรีรัตน์ยังคงรักษาตัวอยู่ซึ่งแม้ในชั้นการจับกุมผู้ต้องหาจะรับสารภาพครับแต่ว่าในชั้นสอบสวนล่าสุด10ตำรวจเอกนำทัพยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหามีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในแนวหน้าตชด.เครียดหนักร้องไห้ขอโทษจำนองคอนโดขอยื่นประกันพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัวตชด.ปืนโหดฝากขังศาลอาญาคดียิงวินจักรยานยนต์รับจ้างดับ1เจ็บ2ด้านดับ2เจ็บ1นะครับด้านพ่อผู้ต้องหาเผยลูกเครียดจัดร่ำไห้ตลอดครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: และ
3: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสหรัฐอิหร่านก็ปิดดีลยุติสงครามจะลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้แล้วก็มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซในทันทีนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาครับโพสต์ข้อความยืนยันว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้นำจากนานาชาติทั้งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีกาตาร์และซาอุดิอาระเบียและก็ญี่ปุ่นนะครับต่างออกมาแสดงความยินดีเช่นเดียวกันกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติที่ร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญสู่นโยบายสันติภาพในครั้งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจนถึงขณะนี้ยังคงไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากทางการอิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยระบุนะครับว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ในขณะที่ประเทศไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าหากสงครามยุติลงจริงจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่จะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูคาดว่าราคาพลังงานในตลาดโลกก็จะเริ่มปรับตัวลดลงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจและส่งผลต่อตัวเลข GDP ของไทยดีขึ้นกว่าที่คาดการเอาไว้โดยที่กระทรวงการคลังเตรียมจะนำเสนอตัวเลขเศรษฐกิจกลับมาประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับลงนามสงบศึก19มิถุนายนนี้ยุติทุกแนวรบเปิดฮอร์มุซ IRGC ประกาศชัยชนะนานาชาติ UN ร่วมยินดีลุ้นจบสงครามอย่างถาวรสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพนำไปสู่การยุติสงครามแล้วนัดลงนามทางการวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์และทันทีที่ลงนามเสร็จช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดให้สัญจรอีกครั้งส่วนประเด็นร้อนโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจะนำมาหารือภายหลังโดย2ประเด็นที่มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่เช้าวันที่15มิถุนายนนี้คือยุติสงครามทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนเลิกล้อมทะเลที่สหรัฐทำต่ออิหร่านครับ
1: มีผลฟุตบอลโลกนะคะคู่ล่าสุดนะคะจอมโหดไล่เจ้าสุดเดือดอุรุกวัยไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะหลังได้ซิมิเลโนอัลราโฮสวมบทฮีโร่ซัดกู้ชีพพาทีมไล่ตีเสมอซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อ1แบ่งแต้มกันไปในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ส่วนคู่ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นเบลเยียมเสมออียิปต์1ประตูต่อ1นะคะสำหรับประเด็นของฟุตบอลโลกนี้นะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาเตือนร้านอาหารร้านค้าและสถานประกอบการที่ต้องการเปิดถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ให้ลูกค้ารับชมก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยก่อนหากนำสัญญาณไปเผยแพร่หรือว่าใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับนะคะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนรับชมผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
2: ครับรองแม่ทัพภาคที่4พนึกกำลัง IWG ครับรับคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสันติสุขครับที่ค่ายเสนานรงค์จังหวัดสงขลาพลตรีชาคิดอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะรองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านำทีมคณะทำงานและกลุ่ม Integration Working Group หรือว่า IWG ครับต้อนรับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนำโดยพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วที่ลงพื้นที่ประเดิมภารกิจชุดใหม่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่ครั้งนี้เน้นย้ำความสำคัญของการผนึกพลังบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบโดยพลตรีชาคริตเร่งขับเคลื่อนกลไก IWGให้เป็นสะพานเชื่อมทุกภาคส่วนทั้งในหน่วยงานด้านความมั่นคงส่วนราชการภาคประชาสังคมในพื้นที่4อำเภอของสงขลาเพื่อถอดรหัสปัญหาและรับมือกับเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยแนวทางที่สอดประสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวทางนี้พลเอกณัฐพงศ์ก็ระบุว่าการทำงานครั้งนี้ต้องการฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานจริงโดยมีรองแม่ทัพภาคที่4เป็นแกนกลางในการประสานกลไกทุกภาคส่วนให้ทำงานได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานแบบรวมพลังที่มุ่งหมายสร้างความเป็นปึกแผ่นและคืนความสันติสุขให้กับชายแดนจังหวัดภาคใต้ให้ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฟุตบอลโลกแข่งมาแล้ว5วันจับผู้ต้องหาแทงพนัน279คนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ภายหลังเปิดปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการกำลังทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินมาตรการเชิงรุกตามแนวทาง3ตัดคือตัดเว็บตัดการเงินและตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์ผลการปฏิบัติงาน 6-14 มิถุนายนสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และลักลอบเล่นทายผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอล64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก279คนนอกจากนี้ยังจับกุมการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงไพบูลย์มองสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนเศรษฐกิจชูนิวโกรสตอรี่นายไพบูลย์นรินทรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดและประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยวิเคราะห์ว่าหากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีผลบังคับใช้จริงจะส่งผลให้ราคาน้ำมันและราคาพลังงานปรับลดลงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้นในเอเชียที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานภาวะดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มาจากราคาพลังงานและอาหารด้านนโยบายการเงินหลายประเทศเริ่มเผชิญข้อจำกัดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมและบางประเทศเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อแต่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมตลอดปีส่วนประเทศไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่24มิถุนายนนี้เช่นกันเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่อยู่ในภาวะต้องปรับขึ้นหรือลงในขณะนี้ทั้งนี้หัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือการสร้าง New Growth Story โดยเปลี่ยนจากการซ่อมแซมของเดิมมาเป็นการสร้างสิ่งใหม่เช่นการลงทุนใน Data Center รองรับเทคโนโลยี AIรวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอาหารให้ทันสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้

0: ปต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
2: จริง
3: ว้าว
1: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
2: จริงจริงจริง
4: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: ารับสายหน้าไมค์คุยกันในช่วงเวลาพาเรทแห่งฮิตที่4ภาคนะคะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: คุณอะไรครับ
4: แจ็คครับ
3: คุณแจ็
5: ค
3: คุณแจ็คอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ครับ
4: อยู่เลยครับกรีดยางอยู่ครับตอนนี
3: ้กรีดยาง
5: โอ้กรีดตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
4: ตีสามครับ
3: โอ้ตีสามยังไม่ได้นอนเลยเหรอครับ
4: ใช่ครับ
3: โอ้ช่วงนี้ฝนลงไหมครับน้ำยางได้เยอะไหม
4: น้ำยางออกดีครับฝนก็ตกบ่อยครับ
3: โอ้นะครับราคายางเป็นยังไงบ้างครับคุณแจ็ค
5: ค่ะ
4: ราคาดีครับตอนนี
5: ้โอ้ราคาดีเนาะดีใจด้วยค่ะ
3: โอ้อยู่อำเภออะไรครับที่จังหวัดเลย
4: อำเภอด่านซ้ายครับ
3: ด่านซ้ายอ๋อที่มีประเพณีผีตาโขนใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับพี่วันที่21นะครับ
5: เท่าไหร่นะคะ
3: 21เดือนไหนฮะ
4: เดือนเนี้ยครับมิถุนา
5: 21มิถุนา
3: โอ้น่าไปเที่ยวมากๆเลย
5: ประเพณีอะไรนะพี
4: ่21ครับ
5: ผีตาโขนเหรอ
3: ผีตาโขนไม่รู้จักหรือไงกัสยา
5: เคยเห็น
3: เดี๋ยวให้คุณแจ็คเขาเล่าให้ฟังว่าประเพณีอะไรผีตาโขนเป็นยังไง
5: ค่ะ
4: ฮัลโหลครับ
3: เมื่อกัสยาเขาไม่รู้จักประเพณีผีตาโขน
4: อ๋อก็ที่เขาใส่หน้ากากใส่ชุดใส่หน้ากากแล้วก็เดินตาม
5: หนูไม่เคยเห็นของจริงพี่เคยเห็นของจริงไหม
3: เคย
5: หรอ
4: เออทุกปีคร
5: ับ
4: อ๋อ
5: ไม่ทุกปี
3: เขาจัดทุกปี
5: ค่ะ
3: แล้วคุณแจ็คได้ไปใส่หน้ากากปะ
4: ไม่ครับ
5: พี่จะให้เขาไปใส่ทำอะไร
4: แต่เราไปใส่ก็ได้ครับถ้าเราก็ทำหน้ากาก
3: เราก็ไปทำคอนเทนต์อะไรของเราเน
5: า
3: ะ
5: เราแบบใส่ไปร่วมงานอย่างนี้เหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: จริงๆอ่ะปัจจุบันเนี่ยอุ้มเขาก็ใส่หน้ากากอยู่นะครับถ้าคุณแจ็คมาส่องใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ใส่หน้ากากอยู
5: ่พี่ตะโกน
3: ก็คล้ายๆกันละไหมคล้ายกันนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเพณ
5: ี
3: ประเพณีท้องถิ่นนะครับของชาวจังหวัดเลยซึ่งเป็นประเพณียิ่งใหญ่เลยนะครับของชาวจังหวัดเลยนะครับที่เขามีความเชื่อเรื่องของผีตาโขนใช่ไหมครับคุณแจ็ค
5: มันเป็นบรรพบุรุษอะไรอย่างงี
4: ้ใช่ครับ
3: เออนะครับ
5: ต้องไปไหว้ทุกปีไหมคะพี่แจ็คไปไหว้ไหม
4: ก็ไปเที่ยวครับมันเป็นงานลื่นเลงครับงานผีตาโขนใช่ครับมีขบวนแห่อะไรเงี้ยครับ
5: 21นะคะเขาเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอยู่จุดไหนพอเจอประชาสัมพันธ์ได้ไหมคะ
4: ก็ช่วงตอนนี้ที่จอดรถนะครับต้องเอารถจอดข้างนอกเดี๋ยวเห็นว่าปีนี้จะมีรถรับส่งครับ
3: อ๋อมีบริการรถรับส่งด้วยนะครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ครับเพราะว่าคนเยอะมากครับแต่ละปี
3: นักเที่ยวต่างชาติก็คงจะไปกันเยอะด้วยเน
5: า
3: ะ
5: มันเป็นอะไรที่น่าสนใจอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมไทยที่แบบน่าดูกับการกรีดยางตอนนี้
3: เขากรีดยางตอนนี้เราก็ต้องรีบเล่นน้ำยางก่อนเดี๋ยวจะตายไปวันนี
5: ้อยากฟังเพลงอะไรดี
3: จากประเพณีผีตาโขนแล้วนะคะเลือกเพลงอะไรดี
4: เพลงอัปสราหลงฟ้า
3: อัปสราหลงฟ้านะครับพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาห้า
4: และไอ้ไอยราอาห้าร
3: สชาติดี
4: ๆรสชาติดี
3: ๆทานง่าย
4: ทานง่าย
3: ชุ่มคอ
4: ชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห้า
4: ไอยราอาห้า
3: เดี๋ยวชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อมาจากอัศราหลงฟ้านะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้กรีดยางได้น้ำยางเยอะๆด้วยนะครับ
4: คร
3: ับ ขอบคุณครับที่โทรศัพท์มาพูดคุยกัน
4: คร
1: ับสนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมี ไอเยราอาฮ่า
3: โทรมาไกลจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับใครอยากจะไปเที่ยวนะครับประเพณีผีตาโขนของชาวจังหวัดเลยประเพณียิ่งใหญ่นะก็เดินทางไปชื่นชมประเพณีที่งดงามนะครับประเพณีผีตาโขนได้นะครับนะงานเริ่ม21ใช่ไหมครับ
5: นี่ค่ะเขาบอกว่ามันจะมีจัดมีวันโฮมวันแห่วันฟังเทศ
3: เป็นงานรื่นเริงนะครับ
5: งานรื่นเริงใช่ค่ะ
3: ของชาวจังหวัดเลยเป็นงานประจำปีของเขาเลยแหละนะครับนะฮะวันนี้อัปสราหลงฟ้าหนุ่มดีซอแล้วต่อด้วยเพลงไหนดีช่วยกันเลือกหน่อยเร็ว SMS เข้ามาได้4689400 LINE @ltmfm95 เว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับ022

0: ันนี้หัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตคืออัปสราโรงฟ้าหนุ่มมีซอนะครับนะฮะต่อกันด้วยเขามัสีเอ็กซ์สุประกิจนะครับความรักของยักษ์เขียวนะครับทศกัณฐ์เดี่ยวไออุ่นนะครับแล้วปิดท้ายกันด้วยเงาะป่าจากวงแอลกอฮอล์นะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4พาร์ทนะครับนะเราจะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกอีพีกันนะครับนะฮะวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับนะฮะที่เป็นเสียงร้องของนิกซาเลปี้ครับนะฮะเพลงชื่อถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะครับในสังกัดพอดีม้วนสตูดิโอนะครับผลงานคำร้องและทำนองโดยเจ้าตัวเองนะครับเรียบเรียงโดยพอดีม้วนสตูดิโอนะครับในช่วงเวลาจอกฮิวิตขอบคุณด้วยสำหรับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะทวนเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับ2เพลงต่อเนื่องในมหานครชาร์ตให้คุณฟังได้รับฟังนะครับเอาขอบคุณอาหารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับเต้ยสังลาครับ T-Rex นะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่2ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็เพลงเสียงร้องของพี่ไหมนะฮะไหมไทย
1: หัวใจศิลป์ค่ะ
0: สิทธิ์ของเจ้า
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่10ค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับจะชอบเพลงใหม่ของเสียงร้องของนิกซ์เซเลปี้นะครับก็ขอได้นะครับนะฮะได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ LTM FM 95นะครับทุกช่วงและจัดรายการเลยครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ใจคนคอยนะครับเสียงร้องของพี่กุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาครับขอบคุณหอมเพิร์ฟสดชื่นแบบเพิร์ฟสร้างไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับ
1: สนับสนุนโดยหอมเพิร์ฟสดชื่นแบบเพิร์ฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิร์ฟมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้หนังสือพิมพ์รายวันมีหลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับเขาเซ็นหยุดยิงนะครับวันที่19มิถุนายนนะครับทั่วโลกยินดีนะครับที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมชนะครับน้ำมันลดต่ำนะฮะ$80นะครับแล้วก็เรื่องของที่ท่านนายกเดินทางนะฮะผลักดัน AI พาสปอร์ตนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นต่างๆทางการเมืองอีกหลายประเด็นเลยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของคดียิงสสนะครับนะฮะผู้ว่านราธิวาสนะครับชี้แจงกรรมาธิการนะครับนะฮะที่ยะริ่งก็มีเขาบอกว่าเดือดอีกนะครับบุกเผาโรงไฟฟ้านะครับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะนะฮะแล้วก็เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับวันนี้ข่าวสดก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับในขณะที่มติชนรายวันนะครับมีเรื่องของประเด็นท่านนายกนะครับบอกว่าต้องตามทันโลกนะครับในขณะที่ เรื่องของการลุยหาเสียงด้วยนะครับชิงอบจ.ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของที่เป็นประเด็นเรื่องของในการแข่งขันบอลโลกนะครับที่4ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับก็นะฮะไปตามอ่านดูนะครับนะฮะหลายๆทีมเลยนะครับแล้วเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับเขาปิดดีลนะฮะยุติสงครามลงนามวันที่19มิถุนายนนะครับนะครับเปิดช่องแคบฮอร์โมสทันทีนะครับก็เป็นข่าวดีเนาะมติชนก็มีประเด็นนี้เหมือนกันนะครับในขณะที่เดลีนิวนะครับมีประเด็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยสั่งยกย้ายฟ้าผ่ารองผู้ว่านะครับนะฮะไปอยู่นครศรีนะครับเรื่องของสวมีการพูดคุยไฟเขียวตั้ง9ตุลาการศาลปกครองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดดีล14ข้อหย่าศึกนะครับอิหร่านจะมีการเซ็นวันที่19มิถุนายนคู่สหรัฐถอนทหารนะครับปล่อยอายัดทรัพย์ด้วยนะครับเรื่องของท่านนายกโฮมนะฮะไทยช่วยไทยพลัสนะฮะเปิดฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเดินเครื่อง76จังหวัดในเดือนเช้านี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ไทยรัฐนะครับท่านนายกบอกยันไม่มีนะฮะไม่มีนอกมีในนะครับกลัวล้าหลังนะฮะในการอุ้มแจก AI นะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นที่สหรัฐอิหร่านก็มีประเด็นในไทยรัฐเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็หลายประเด็นด้วยนะครับเรื่องของบอลโลกก็มีนะครับในขณะที่กรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้ลงเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านจ่อยุติสงครามเอกชนก็หวังว่าเศรษฐกิจจะคลี่คลายนะครับโลกนับถอยหลังนะฮะสันติภาพนะครับเราไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของบททดสอบนะครับร้อนแรงแบบต้องไม่แซงนะฮะเกินปัจจัยพื้นฐานนะครับสำหรับ Spread X นะครับแล้วก็เรื่องของทางรอดทางเศรษฐกิจด้วยนะครับนะสคช.สสช.นะครับในการรื้อแนวทางทำแผน14นะครับกรุงเทพธุรกิจพาดหัวไว้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้าฟังเพลงฮิตกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมากัน

ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลดันเซมิคอนดักเตอร์สู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างงานคุณภาพเพิ่มรายได้ประชาชนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในประเทศระยะยาวโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

0: กลไกกลางที่เป็นเจ้าภาพชัดเจนสามารถบูรณาการทำงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและนักลงทุนต่างชาติให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีสำคัญที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวันการสร้างรากฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไทยจึงไม่ใช่เพียงการดึงโรงงานเข้ามาลงทุนแต่เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยมีงานมีรายได้สูงขึ้นมีทักษะที่เป็นที่ต้องการของโลกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาวสกัดต้นทางปราบเครือข่ายยาบ้า2เดือนยึดยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดอายัดทรัพย์ทะลุหมื่นล้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดเป็นจำนวนมากโดยสามารถทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญเกินเป้าหมายและตัดวงจรทางการเงินขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลสำเร็จการสกัดต้นทางปราบเครือข่ายตัดต้นทุนยาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครบวงจรโดยสำนักงานปปส.สามารถจับกุมคดียาเสพติดรวม 59,609 คดีผู้ต้องหา 61,685 คนยึดของกลางยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดไอซ์ 17,729 กิโลกรัมเฮโรอีนอีกกว่า276กิโลกรัมเคตามีน 2,639 กิโลกรัมพร้อมขยายผลเครือข่ายรายสำคัญได้ถึง64เครือข่ายจากเป้าหมาย18เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินได้รวม1,215 ล้านบาทหรือร้อยละ 102.15 ของเป้าหมายสะท้อนผลสำเร็จการทำลายฐานทุนและศักยภาพของเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมบอร์ดอุทยานยืนยันปรับแนวเขตทับลานไม่กระทบมรดกโลกนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมเป็นกรรมการร่วมกันแถลงผลการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า50ปีโดยที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.เมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อจัดระเบียบและจำแนกพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยยึดหลักข้อเท็จจริงกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์พร้อมยืนยันว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้ไม่ใช่การเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสื่อสังคมออนไลน์และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะมรดกโลกของกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เนื่องจากรัฐบาลกำหนดพื้นที่กันชนเพื่อรองรับผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบแล้วขณะเดียวกันกรมอุทยานแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อคณะกรรมการมรดกโลกอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ้ายนะครับนะฮะสองเพลงต่อเนื่องนะครับแจ็คธนพลครับคนแบกรักนะครับแล้วก็เสียงร้องของมณีมุกดานะครับสาวทอผ้าไหมนะครับมหานครออนไลน์ฮิตครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับ SMS เข้ามาได้ในชั่วโมงสุดท้ายแล้วในวันความหวังแห่งชาตินะครับ4689400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับแล้วก็สำหรับคุณฟังที่มีอายุ 50-75 ปีครับ
2: ใช่ค่ะที่ยังไม่ได้มีการวางแผนการเงินนะคะหรือว่าวางแผนมีที่มีเงินเก็บเงินใช้ในอนาคตนะคะ
0: แล้วก็ต้องดูแลลูกหลานด้วยให้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานด้วยนะครับ
2: ถูกต้องค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดวันนึงเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยภาระอย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีหนี้มีสินอยู่ก็จะตกสู่ลูกหลานทันทีอย่างน้อยเนี่ยเรามีแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเขาเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญเนี่ยเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะคะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เราก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยแล้วก็เป็นการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานไว้ด้วยค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มไปอีก 10% หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรเลยเราก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนที่ให้ตัวเองแล้วก็ให้ลูกหลานได้ด้วยสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์นะคะสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364นะคะแล้วก็การสมัครเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ50-75 ปีอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะแล้วที่สำคัญไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยโทรสมัครได้ด้วยตัวเองนะคะหรือให้ลูกหลานสมัครให้เราก็ได้ค่ะกดเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะสำหรับผลประโยชน์ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุดค่ะ1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3ค่ะรับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะไม่เป็นอะไรเลยรับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราจะได้หายห่วงด้วยเมื่อวันนึงถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยที่เบอร์02-201-4364 02-201-4364 ค่ะและในทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเพราะไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลศิริราชค่ะใน1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดก็คือ1,000,000 บาทนั่นเองค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะคะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยค่ะ
0: เพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: พิษรักพิษณุโลกคุณอาศีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับแล้วก็คอยพี่ที่พิษณุโลกมีมนตรการ

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: วันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับจากพันท้ายนรสิงห์มาฝากชาวลูกทุ่งมหานคร
3: ใช่ค่ะ
2: ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับ
3: เป็นเรื่องราวของคนชอบกินนะคะรับประทานตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะไม่ว่าจะเปิดเตาเปิดตี้ค่ะก็อร่อยด้วยกันทั้งสายปิ้งสายย่างนะคะสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวนะคะเหมาะกับทุกการสังสรรค์เลยแล้วก็เอาใจสายปาร์ตี้นะเขาบอกว่าสายแคมปิ้งค่ะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ Big C Top Foodland The Mall และ Thai Food Fresh ทุกสาขาค่ะและพันท้ายนรสิงห์นะคะขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบคำหันษาค่ะทายชื่อสินค้านะคะตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องค่ะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายจำนวน15รางวัล นะคะช่องทางละ5รางวัลค่ะรางวัลละ1เซตค่ะก็จะมีจานเมลามีน1ใบนะคะแล้วก็ชาเมลามีนอีก1ใบค่ะสามารถร่วมสนุกได้นะคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง15กรกฎาคมค่ะได้ทาง Facebook ของพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะแล้วก็ทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ Official ค่ะและทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official ด้วยค่ะและอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากพันท้ายนรสิงห์ด้วยนะคะ
2: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันถูกเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาท
0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: สอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลยสำหรับใครอยากทำประกันนะครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลนะครับ022014364นะครับติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ทุกช่วงนะจัดรายการเลยนะครับ
5: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถส่งได้ตามที่อยู่เลยบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังมานะครับแล้วก็ให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยส่งมาตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับรอจติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์เสาเว้นเสาติดตามได้สดๆนะครับผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข็มสันตานะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของวงดะดาดนะครับ
5: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: เพลงชื่อหมาสะเอ๋อครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าผู้ประกอบการจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อก้าวให้ทันทุกโอกาสสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วยหลักสูตรที่ใช้ได้จริงกว่า90หลักสูตรและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ e-academy ที่เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามข่าวสารของ NEA ได้ที่ Facebook สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ต้นฉบับเนี่ยเป็นเสียงร้องของยิ้มสุทธิดานะครับไม่เคยไม่คิดถึงนะครับวันนี้วันความหวังแห่งชาติขอทุกคนมีความหวังนะฮะตอนเช้าวุ่นวายตอนสายตื่นเต้น
1: วันนี้วันนี้พี่มีความหวังไหมคะ
0: มีมาก ถึงมากที่สุด
1: เป็นการซื้อลอตเตอรี่ครั้งแรก ของเราสองคน แอบกันซิฟนะโอเค
0: ปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตดีกว่าก่อนส่งต่อให้กับพิตราสิรินทรานิยากรนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนนะคะของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนค่ะหลวงตาบอกว่าทำคุณงามความดีมันอบอุ่นไม่ใช่เล่นๆนะเป็นอยู่ในใจนี้ใครไม่เห็นก็ตามก็เราเป็นคนทำเองบุญอยู่กับเราประกาศจ้าอยู่ในหัวใจเรานี่แหละไปที่ไหนก็เย็นสบายค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: หม้อหุงข้าวครับโจอี้ภูวสิทธิ์ฟีเจอริงกับพันธ์บรการนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะครับ 7:30 นครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันที่2และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปลงนามถวายความอาลัยสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0: ครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปสภาพัฒน์รอประเมินเศรษฐกิจหลังสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวถึงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพว่าคงจะดีขึ้นแต่คิดว่าสถานการณ์ยังไม่แน่นอนขอดูให้มีความชัดเจนซึ่งตนต้องขอดูให้เกิดความชัดเจนก่อนเมื่อถามว่าจะทำให้ GDP ของไทยปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่นายดนุชากล่าวว่าสถานการณ์การปรับตัวของ GDP มีหลายปัจจัยซึ่งอาจมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาด้วยดังนั้นจึงขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะต้องรอดูความชัดเจนเนื่องจากที่ผ่านมาแม้ว่าจะบอกว่าจะมีการยุติสงครามแต่ก็กลับไปกลับมาดังนั้นจึงขอเวลาประเมินสถานการณ์อีกครั้งเครื่องบิน B-52 ของสหรัฐตกเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 Stratofortress ของสหรัฐซึ่งเป็นกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุตกและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบนทางวิ่งของฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สบริเวณทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากขึ้นบินในพื้นที่เพื่อทดสอบระบบเรดาร์ส่งผลให้ลูกเรือบนเครื่องบินซึ่งมีทหารพลเรือนและพนักงานบริษัทโบอิ้งเสียชีวิตทั้งหมดรวม8คนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นร่องรอยความเสียหายของทางวิ่งและฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต้องประกาศระงับปฏิบัติการบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียWhoa!

0: จบปุ๊บงานไม่จบนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่

ก็ต้องลุกๆมาเป็นธรรมดาคุณผู้ฟังวันนี้วันความหวังแห่งชาติจำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานเสมอสวัสดีท่านค่ะสินธัญญากรมาแล้วพบกันตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะส่งบทเพลงไปเพื่อให้ผ่อนคลายกันนะคะเพราะเตรียมรับเงินกันเดี๋ยวทุกคนจะทำใจไม่ได้ก็เลยต้องให้เตรียมทำใจกันไว้ก่อนเพราะว่าช่วงเวลาก่อนนั้นนี้ก็คือตอนเช้าวุ่นวายนะคะเดี๋ยวพอตอนบ่ายก็ตื่นเต้นพอตกตอนเย็นรับสิจ้าโชคดีเฮงๆรวยๆทุกคนค่ะวันนี้สวัสดีน้องหญิงนะคะน้ำหวานด้วยนะคะพี่สวยเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้หายไปเห็นบอกไปผ่าตัดเหรอคะพี่หวานใจคนใกล้ค่ะคุณอารีก็ขอให้พี่สวยและทุกคนแข็งแรงแข็งแรงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนานๆพี่สนมมารับโชครับชัยใช่ไหมวันนี้ปุ๋มบิ๋มสวัสดีจรุกแล้วก็คุณเล็กกาแฟล็อกวัดนะคะวันนี้ถ้าถ่ายใน Facebook อย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะทาด้วยนะคะวันนี้วันแห่งความโชคดีใครที่เข้ามาก็ขอให้มีแต่ความโชคดีนะคะแม่ถ้าว่าถ้าฝันดีแหละเมื่อคืนก็ฝันดีอีกแล้วแม่ขอให้ฝันนั้นเป็นจริงขอให้มีแต่ความโชคดีไปถึงคุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณมรกตสวัสดีค่ะนับดาวเป็นไงวันนี้เป็นนัดดาวนะแล้วก็ยังถูกซ่อนอยู่ไม่มีใครเห็นข้อความที่คอมเมนต์มานะคะก็จะทำยังไงดีล่ะพยายามช่วยอยู่นะคะมาทักทายกันหน่อยแล้วว่ายังมีชีวิตอยู่กันนะคะเดี๋ยวทาจะพูดถึงเรื่องของเพลงในฮิตมาราธอนที่ส่งไปก็หลวงพ่อห้ามจนค่ะคงจะได้ฟังกันแล้วนะคะหลายคนรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะเปิดเพลงนี้เสียงน้องทาเองค่ะงานเพลงของอาจารย์นิรันดร์โกศยานนท์นะคะแล้วก็มาถึงพี่ชัยสิทธิ์ประเสริฐบอกมอบเพลงนี้ทาร้องแล้วก็มาถึงเพลงก็เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นที่พึ่งทางใจคุณผู้ฟังแต่พอบอกว่ามือพารวยหัวพาจนก็ให้พอดีทุกอย่างบนความพอดีและพอเพียงเราก็จะได้มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะไม่ต้องนั่นนิ้วขี้ขมวดเพราะว่าตอนนี้คนเราก็จะเครียดก็คือเรื่องอะไรเรื่องเงินทองนี่แหละนะเรื่องเงินทองเป็นของบาดใจมันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆถึงมันจะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นนะคะเอาล่ะพี่สวยว่าไงคะอ๋อยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะแค่เพียงแต่หมอนัดใช่ไหมก็ขอให้ปลอดภัยนะคะสวัสดีน้องเพิ่งเจ้าคุณซับในดินสีในน้ำค่ะเอาล่ะเอสเบเกอรี่สดใหม่จากตามเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วก็บุ๋มบิ๋มบอกให้นัดดาบอกว่าให้สมัครเฟซใหม่นะเขาแนะนำตรงนั้นนะคะพี่สุรัญญาบอกฟังอยู่ที่คลอง16ขอบคุณมากนะคะเอาสำหรับบทเพลงที่ทาเปิดให้ฟังต่อเนื่องก็จะมีเพลงของใครอีกพี่เอาทาไปแล้วแล้วก็มาถึงน้องดวงตาค่ะขอพรหลวงพ่อสำเร็จนะคะแล้วก็ปิดท้ายฮิตมาราธอนด้วยเพลงวอนหลวงพ่อรวยค่ะมนแคนแก่นคูณตามมาเรื่อยเลยเสียงร้องของพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างค่ะเปลวไฟที่ปลายเทียนที่ขอไว้จัดให้ตรงนี้นะคะก็คือมันเป็นเรื่องของการเสี่ยงทายนะบางทีคนเรามันไม่รู้ทำยังไงมันก็เหมือนกับเสี่ยงดูสิมันจะเป็นยังไงหรือเวลาที่ใครไปที่ไหว้ที่ไหนก็จะมีให้เรายกเสียงทายเห็นไหมคะยกช้างยกอะไรต่างๆถ้ายกขึ้นตอนที่เราอธิษฐานขอยกขึ้นให้สำเร็จว่ากันไปอธิษฐานเหมือนกันก็ขอให้ยกไม่ขึ้นถ้าสำเร็จอะไรเงี้ยเพื่อเกิดให้เรารู้สึกมั่นใจมันก็เป็นเรื่องของจิตละค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกมีความฮึกเหิมก็บอกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะยังไงก็ตามให้กำลังใจทุกคนค่ะเรื่องราวของบทเพลงตามมาเรื่อยๆเลยนะคะเสียงร้องของคุณจอยนะคะให้เป็นมหานครไลฟ์ก็ไปไหนแล้วมาในงานอะไรมหานครตลอดที่ติดตลาดนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าหลงลับแหล่นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจตามมาเลยเทวดาท่าจะแย่นะคะวงคาราบาวก็ถึงบอกว่าให้ทุกคนอยู่บนความเขาเรียกว่าความเป็นจริงนะคะอยู่บนความพอดีแล้วก็พอเพียงเขาบอกงานคือเงินคืองานบันดาลสุขอันนี้เรื่องจริงเลยบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมมันได้น้อยจังแต่คนมีโชคนะมันก็อยู่ที่สิ่งที่ทำมาหากว่าไม่ได้ทำมาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแต่ละคนจริงๆอันนี้ขึ้นอยู่แต่ละคนเชฟพงศ์บอกว่ามาพร้อมกับหลวงพ่อห้ามจนค่ะใช่ใช่ใช่วันนี้วันความหวังแห่งชาติแนะนำเพลงกันค่ะที่สายชิวใจนะคะในช่วงนี้ที่จะได้ฟังกันแบบขอปุ๊บจัดปั๊บ022481366ค่ะจะได้ฟังกันแต่ตอนนี้ท้าให้ไป
พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาได้ฟังเพลงกันในช่วงหน้าค่ะสวัสดีคุณสวัสดิ์ด้วยนะคะที่มาทักทายกันแล้วก็แชร์ให้เรียบร้อยคุณเรือนเจริญด้วยเดี๋ยวไปฟังก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาแนะนำเพลงกันค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ไม่ยำยำ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เดี๋ยวรอสายนะคะ022481366มาคุยกับท่านนิดหนึ่งทำให้ไม่พูดเยอะเพราะเวลาน้อยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่รอสายนะคะช่วงสายชีวิตใจมาฟังเรื่องนี้ก่อนหลายคนฟังเพลงช้าๆก็เริ่มง่วงรวมทั้งคนจัดด้วยนะคะก็นี่เลยกาแฟเขาช่องสิเติมซะหน่อยเติมความหมายในทุกวันของคุณนะคะมากกว่า65ปีแล้วสำหรับกาแฟขาวช่องค่ะด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกเลยเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกรุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคัฟเวอรี่นะคะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องเลยทีเดียวคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% เอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะค่ะและเติมความสุขในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1นะคะสูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ ซูเปอร์ริช คาปูชิโน่ มอคค่า คาราเมล มักคิอาโต้ สมูทแอนด์ครีมี่นมข้นเฮเซลนัทนะคะรวมถึงโอเลี้ยงและกาเฟนด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทยอ้าวล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสายชิวใจกันแนะนำเพลงอะไรกันเอ่ยเจ้าชาย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาสายชิวใจค่ะสวัสดีค่ะยังไม่มาอ้าวถ้ายังไม่มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องราวของการวางแผนมรดกทางการเงินจากไทยประกันชีวิตนะคะเป็นแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้ฟังคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจนะคะเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทเหมือนกับการออมเงินราคาออมทุกวันโดยมีคนกำกับดูแลเราตรงนี้นี่แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าบางคนควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ใช้วิธีการนี้ดูนะคะระหว่างทางเกิดปัญหาขึ้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเงินกลับคืนมานะคะไม่ได้สูญเปล่าเสียเปล่าเหมือนกับที่หลายคนคิดนะคะมีอะไรกลับคืนมาบ้างฟังดูค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนไม่ได้หมายความว่าโทรไปแล้วเขาบังคับให้คุณทำนะคะยังไม่จำเป็นต้องทำเลยก็ได้นะคะโทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อความมั่นใจเกิดขึ้นกับเราก่อนแล้วค่อยตัดสินใจหมายเลขค่ะ022014364แต่หากว่าอยากจะสมัครก็สมัครได้ง่ายๆเลยค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพอันนี้เลยง่ายๆเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์022014364เอามาฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเอาละค่ะสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้นะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ค่ะที่022014364นะคะถ้าหากว่าเราจะถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจเช่นจะต้องส่งนานแค่ไหนส่งไม่ไหวแล้วเงินที่ส่งไปได้คืนไหมอันนี้ถามเลยนะคะเพราะข้อมูลเบื้องต้นเธอบอกไปแล้วนะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ก็คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจผู้ผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะมายังมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณชลินทา
1: ใครเอ่ย
3: เล็กสิงห์บุรีค
1: ่
3: ะ
1: อ้าวพี่เล็กสวัสดีค่ะเป็นยังไงวันนี้ทำอะไรคะปอกมะพร้าว
3: พักผ่อนอยู่ค่ะ
1: วันนี้ไม่ได้ทำงาน
3: ก็ทำงานบ้างนะคะแต่ยังไม่เสร็จพักก่อนค่ะ
1: เหรอใช่ไหมใช่พี่เล็กที่ปอกมะพร้าวไหมคะ
3: ไม่ใช่ค่ะ
1: อ้าวตายแล้วขอโทษพี่เล็ก
3: ไม่ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นคนจำแม่นมากเลยค่ะพี่เล็กขอขอบเอาแล้วถ้าไปจำแต่พี่เล็กนี่เคยคุยกับทาเนาะพี่เล็กเคยคุยกับทาเนาะ
3: เคยค่ะ
1: เออแต่ทาไปจำอะไรสับสนคล้ายๆกันแต่พี่เล็กทำงานบ้าน
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ใช่ขอโทษพี่ถ้าจำไม่ไหวจริงๆนะไม่น่าจะพูดแบบมั่นใจขนาดนี
3: ้
1: ขอไปพี่แล้ววันนี้เป็นไงคะทาพักผ่อนอยู่บ้าน
3: ค่ะ
1: ฟังเพลงรอดหวยออกเดี๋ยวถูกลอตเตอรี่
3: คุณสุรินทราซื้อไหมคะ
1: นิดหน่อยค่ะถ้าต้องช่วยรัฐบาลหน่อย
3: ค่ะถ้าขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ
1: สาธุเดี๋ยวพี่เล็กมาเตรียมรับส่วนแบ่งทะเลนะ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนคุณยายขยันนะ
1: ทำไมอะคะ
3: โอโลยังไงคะ
1: หมายถึงอะไร
3: หมายถึงว่าคุณยายขยันก็ถูกหวยแต่ว่าไปให้เพื่อนบ้านตรวจแต่เพื่อนบ้านเขายักยอกไว
1: ้อ๋อนั่นไงถึงบอกว่าไม่ได้เลยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเนาะอันนี้คือเรื่องที่แบบเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะเข้าแล้วก็ไม่ค่อยอยากออกด้วยแหละไอ้เงินเนี่ยเนา
3: ะ
1: น่าเป็นน่ากลัวมากๆแต่อย่างว่าแหละคนเราอะนะมันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วได้เงินไว้ก่อน
3: ใช่
1: แล้ววันนี้พี่เล็กฟังเพลงอะไรคะพี่เล็ก
3: เจ้าชายของชีวิตค่ะ
1: เจ้าชายของชีวิตแล้วมีหรือยังคะ
3: มีแล้วค่ะแล้วเขาก็จากไปแล้วค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อก็ตอนนี้ก็เลยอยู่คนเดียว
3: ค่ะอย
1: ู่
3: ก
1: ับ
3: ค
1: ุ
3: ณพ่อค
1: ุ
3: ณแม่นะคะอ๋อ
1: เอาล่ะก็ขอให้มีความสุขและให้ท่านแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆด้วยนะคะพี่เล็กวันนี้มอบให้ใครบ้างคะ
3: ให้เป็นพิเศษทุกเสียงทุกสายทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการลูกทุ่งมหานครนะคะและให้พี่หนุ่มหนองแต้ค
1: ่
3: ะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณพี่เล็กมากขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะแล้วก็มีแต่ความโชคดี
3: ค่ะให้คุณธรินทราและสาวสวยหลังใหม่นะคะ
1: ได้เลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็ก
3: สวัสดีค่ะ
1: มาช่วงสายชีวิตใจขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละค่ะฟังเพลงนี้ค่ะเจ้าชายของชีวิตใครอยากจะมีแบบนี้บ้างไหมน้องต่ายอรทัยเขาบอกว่าเขาอยากมีแบบนี้ทาก็อยากมีค่ะแล้วช่วงหน้าพาเรทเพลงคิดที่4ภาคแนะนำที่022481366ได้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกยนต์ถามปลัดมหาไทยหลังมีคำสั่งย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเข้าหารือเช้าวันนี้เป็นการหารือภายในซึ่งมีการขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนออกมาจากตึกไทยคู่ฟ้าให้รออยู่ด้านนอกท่ามกลางกระแสข่าวมีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตหลังจากเมื่อวานนี้ในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ตำหนิการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลจนเป็นเหตุให้มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ผู้สื่อข่าวจึงพยายามสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่กลับปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ก่อนเดินตามคณะนายกรัฐมนตรีขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีประธานกกต.แจงคดีหัวสว.ยันสอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชงนายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของกกต.ถึงความคืบหน้าคดีหัวสว.ที่นักวิชาการวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวโดยยืนยันว่ากกต.พิจารณาไม่อืดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดและย้ำว่าประชุมกันทุกวันจันทร์ก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พยายามจะปฏิเสธจะตอบคำถามถึงเหตุการณ์วันเลือกสว.26 มิถุนายน 2567ที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธาน

0: เก็บในวันนั้นตอนนี้ยังเก็บอยู่หรือไม่และวันนั้นมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่นายแสวงไม่ได้ตอบคำถามได้แต่ยิ้มและบอกว่ามีประชุม10โมงเมียนมาเปิดด่านเมวดีหลังปิดนานกว่า9เดือนเป็นปัจจัยบวกต่อการค้าชายแดนไทยเมียนมานางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเมียนมากลับมาเปิดด่านเมวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังปิดด่านไปตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2568นับเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการค้าชายแดนทั้ง2ประเทศเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นประตูการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหลักของเมียนมาการเปิดด่านดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าได้สะดวกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และอุปกรณ์รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังมีความต้องการในตลาดเมียนมาพร้อมช่วยเพิ่มความคล่องตัวในด้านโลจิสติกและลดต้นทุนการขนส่งเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการปิดด่านอย่างไรก็ตามแม้ข้อจำกัดด้านการขนส่งจะเริ่มคลี่คลายแต่การนำเข้าสินค้าของเมียนมายังคงอยู่ในระบบการขออนุญาตหรือ import license ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้จากการส่งออกและการบริหารเงินตราต่างประเทศโดยผู้นำเข้าจะต้องมีวงเงินจากรายได้ส่งออกหรือได้รับการจับคู่กับผู้ที่มีวงเงินเพียงพอจึงจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัตินำเข้าสินค้าได้ส่งผลให้กระบวนการอนุมัติใช้เวลานานขึ้นและสินค้าบางประเภทต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ก่อนจะรับสายนะตอนนี้คนน่าจะใช้เวลาอยู่กับการคำนวณก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาโทรศัพท์แนะนำเพลงกันนะคะ022481366นะคะโทรมาแต่ไม่ยอมคุยกับทานเนี่ยสิสงสัยต้องเอาเวลาตรงนั้นไปทำให้เกิดประโยชน์คุยกับทานไม่ค่อยมีประโยชน์อ้าวเพราะฉะนั้นทารอสายอยู่นะคะในระหว่างนี้จะให้ฟังจ่อคิวฮิตกันก่อนนะคะก็วันนี้ลำเพลินวงศกรค่ะจากสังกัดแกรมมี่โกลด์นำเพลงใหม่มาฝากกันกับเพลงที่ชื่อว่าบอได้จับฉลากเป็นแฟนคำร้องทำนองกี้พงศักดิ์ค่ะเรียงโดยบอสสังกัลลีนะคะพิมพ์ผิดไหมเนี่ยไม่ใช่สังกัลลีเหรอเขาสังกัลลี

0: สังกะลีนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองและต่อสายมาด่วนนะคะ022481366ได้ฟังในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต45ค่ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: 45
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ต้องขอโทษนะคะเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วคือบอสสังกะลีจริงๆสังกะลีเสียเปี๊ยกบอกว่าแปลว่าเด็กวัดหรือว่าผู้รับใช้พระสงฆ์นะคะก็เนาะก็คำนี้ลึกเลยล่ะนะคะก็เป็นนามสกุลของบอสผู้เรียบเรียงเพลงของน้องลำเพลินที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะก็ได้อีกหนึ่งคำแล้วเอาล่ะสำหรับเรื่องราวของพาเรทเพลงฮิตฮิต45ใครแนะนำเพลงอะไรมาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะใครเอ่ย
4: สายชนค่ะ
3: คุณสายชนอยู่ที่ไหนคะสายชน
4: อยู่ดินแดงห้วยฝางค
3: ่
4: ะ
3: อยู่แค่นี้เองทำอะไรอยู่อะคะพี่
4: อ๋อขายของครับพี
3: ่แล้วขายอะไร
4: เตรียมอุปกรณ
3: ์มีอะไรบ้างขายอะไรบ้างวัน
4: ขายกุ้ยช่ายทอดค่ะ
3: อุ้ยของโปรดเลยอะทำเองป่ะคะกุ้ยช่ายหรือว่า
4: อ๋อกุ้ยช่ายเข้ามาแต่น้ำจิ้มทำเองค่ะกำลังทำเนี่ย
3: ทำน้ำจิ้มเองแต่ว่ากุ้ยช่ายคือรับมาแล้วเราก็มาทอดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ไปขายที่ไหนอะพี่สายชน
4: ขายหน้าตลาดกลางดินแดงค่ะ
3: ขายที่หน้าตลาดกลางดินแดงเลยเนาะใครไปอุดหนุนพี่สายชนไปได้กี่โมงอะ
4: ไปได้สี่โมงเย็นถึงสามทุ่มค่ะ
3: ขายที่ตลาดอะไรนะบอกกันอีกครั้งหนึ่ง
4: ตลาดกลางดินแดงห้วยขวาง
3: ตลาดกลางดินแดงห้วยขวางนะคะมีชื่อร้านไหมพี่สายชน
4: มีค
3: ่
4: ะ
3: ไม่มีเนาะก็แบบนั่นแหละไปซื้อกุ้ยช่ายทอดของโปรดทะเลนะเนี่ย
4: จ้ารถเข็นธรรมดาพี่
3: เออเอาแล้วขายเป็นไงกิจการช่วงนี
4: ้ก็ดีมั่งไม่ดีมั่งก็ต้องค
3: ่
4: ะ
3: อ้าววันนี้ขายหมดเร็วๆก็แล้วกันจะได้กลับบ้านเร็วๆนะแล้วก็ขายให้ขายดีทุกวันด้วย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะก็เฮงๆเฮงๆทำไงได้เนาะเราก็ต้องทำมาหากินไป
4: จ้าเห็นบอกพี่ช้าว่าไม่มีคนพูดสายหน้าไมค์ก็เลยลองโทรมาไม่เคยโทรเลยครั้งแรกค
3: ่
4: ะ
3: ขอบคุณมากค่ะแต่ก็ฟังอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะพี
4: ่ฟังค่ะทำน้ำจิ้มไปก็ฟังไปจ
3: ้ะ อร่อยเลยสิแต่ตอนนี้ระหว่างทำนี่คุยไปด้วย
4: จ้า
3: อร่อย อร่อยเด็ดเลยใส่มงใส่แมสไหม
4: ใส่ค่ะ
3: เอาใส่นะไม่งั้นมันจะอร่อยมากขึ้นถ้าหากเราไม่ใส่แมสนะก็ดีก็ต้องดูแลอะไรผู้บริโภคหน่อยวันนี้ระหว่างทำน้ำจิ้มจะฟังเพลงอะไรดีเอ่ย
4: ฟังสามเมืองการค่ะ
3: สามเมืองการเนาะเอาเสียงร้องของน้องดวงตานะคะ
4: จ้าได้ค่ะได้ค่ะ
3: หรือจะเป็นขอเอาเสียงพี่ไก่ปริศนา
4: แล้วแต่ค่ะ
3: เมื่อกี้ได้หมดพอเมื่อกี้เปิดดวงตาไปแล้ว
4: โอเคค่ะ
3: เอาไงดีได้หมดไม่เป็นไรถ้าขอทาจัดให้เพราะว่าทารอสายที่จะคุยอยู่เนี่ยแหละอยากไม่ขอมาทาก็เปิดให้คนที่คุยกับทานี่แหละ
4: จ้าค่ะ
3: เอาเสียง
4: ภรรยาเช็คก็ได้ค่ะใช่ไหม
3: สามเมืองการมีดวงตาจ้ะเสียงดวงตา
4: แล้ว
3: ดวงตาดวงทอง
4: ค่ะค่ะค
3: ่
4: ะ
3: ได้ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นเพลงนี้มอบให้ใครบ้างคะพี
4: ่ทุกคนเลยค่ะพี่ฟังคืน95ค
3: ่
4: ะ
3: ได้ขอบคุณมากนะที่โทรมาคุยกับทาค่ะวันนี้เขาหลอกขายเดี๋ยวต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนอย่าเพิ่งไปไหน
4: จ้าม
3: าพูดตามทานะพูดตามทานะคะ
4: ค่ะ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: พี่ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่าย
4: ทานง่าย
3: ชุ่มคอ
4: ชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: อะไรไอยรา
4: ไอยราอา
3: ให้มีอาให้เหรอไม่ใช่ไอยราอาห้า
4: ไอยราอาห้า
3: เอาไปทำน้ำจิ้มต่อได้แล้วจะได้ฟังเพลงขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณนะคะพี่
3: ค่ะมีความสุขมากๆสุขภาพแรงจ้ะให้คนมาอุดหนุน
4: อุดหนุน
3: เฮงเฮงรวยๆแข็งแรงนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะมาขอให้ขายดีขายเขาบอกว่าเอาแล้วของไม่ดีจะมาขายไม่ควรเอาของไม่ดีมาขายต้องขายดีๆอ๋อหมายถึงว่าขายของดีก็คือให้คนมาอุดหนุนได้เยอะนะคะเรื่องราวของสาวอีกแล้วค่ะแต่นี่เป็นจังหวัดไหนใครนึกถึงสาวไหนที่อยู่จังหวัดไหนกันวะส่วนนั้นก็จะมีอำเภอบ้างอะไรบ้างนี่จะเริ่มแต่จังหวัดนี้เลยจังหวัดเพชรบุรีวันนี้น้องน้อยมาใช่ไหมเขาเป็นสาวท่ายางแต่ว่าเขาอยู่จังหวัดเพชรบุรีนี่แหละเพราะฉะนั้นให้ฟังเป็นเพลงแรกนะคะขอบคุณสำหรับพี่อู๊ดนะคะวันนี้เข้ามาทักทายคุณหนูวานนะคะแล้วก็น้องแพนสวัสดีลูกแล้วก็ไปอีกเนยจ๋าหนูฝันเห็น

นี่จะเจอคนรักละสิเดี๋ยวนี้ตั้งแต่นั้นไม่เคยฝันเลยเพราะเมื่อก่อนฝันเห็นงูจะมีผู้ชายเข้ามาหาตลอดเดี๋ยวนี้งูตายหมดแล้วนะคะเลยไม่มาเข้าฝันเลยอ่ะมีแต่งูเห่าแล้ววิ่งกระตามทาตลอดเวลาทำจากรายการคุณเสรีค่ะแล้วก็มีใครอีกขอบคุณมากๆค่ะที่มาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราได้ฟังไปเพลงไปพร้อมๆกันค่ะสาวเพชรบุรีเพลงแรกในช่วงพาเรตเพลงฮิตสีผ้าค่ะ

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: สี่เพลงในพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะสาวทั้งสี่จังหวัดมาเลยตั้งแต่สาวเพชรบุรีค่ะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นี่คือต้นฉบับเลยนะคะตามมาด้วยเพลงสาวเมืองกาญดวงตาคงทองเปิดอีกครั้งหนึ่งพ่อขอมาซึ่งต้นฉบับคือพี่ไก่ปริศนาวงศิรินะคะสาวเมืองนนท์ค่ะน้องออนอรดีนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสาวอุบลรอรักดอกอ้อทุ่งทองนะคะก็เป็นสี่เพลงในพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า

2เพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงคนต้นทางค่ะน้องเบิ้ลปฐุมราชและลูกชายนะคะน้องแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะก็อยู่ในฮิตที่15แล้วก็ที่จบไปก็คือเพลงแค่ฝุ่นแอลกอฮอล์นะคะเพิ่งจะเข้ามาใหม่อยู่ในฮิตที่18นะคะคุณผู้ฟังคะชีวิตมันก็ต้องเดินต่อละสุขทุกข์สมหวังผิดหวังมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ชีวิตมันต้องเจอแหละเพราะคนเราก็เกิดมาเพื่อการนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อว่าเราจะต้องสมหวังตลอดหรือผิดหวังตลอดเพียงแต่ว่าอะไรที่มันจะทำให้เราได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้เอาตรงนั้นมาเป็นพลังแต่ถ้าหากว่ามันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเราลองหยุดก่อนแล้วลองคิดพิจารณาตัวเองสิว่ามันจะต้องทำยังไงต่อไปมันต้องมีหนทางค่ะเวลาที่เราถูกปิดหนทางหนึ่งมีคนเคยบอกกระทาว่าเมื่อเราถูกปิดทางหนึ่งแล้วอ่ะมันจะมีอีก5-6ทางให้เราได้ออกเสมอนั่นแหละอย่าไปปิดตัวเองนะคะอย่าไปย่อท้อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่ารู้สึกว่าหดหู่ห่อเหี่ยวกับปัญหาที่มันรุมเร้าในชีวิตเราแน่นอนค่ะที่เรามองคนที่เขาลำบากเข็นรถเก็บขยะได้ๆเรามีอะไรที่ดีกว่าตั้งหลายคนนะคะถ้าก็ได้รับการพูดมาแบบนี้เหมือนกันบางทีเขาเรียกว่าถ้าเราไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่มันก็แน่นอนมันก็ทุกข์แหละนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้หาความสุขใกล้ๆตัวค่ะอะไรก็ตามที่มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปทุกอย่างนะคะแต่เรื่องนี้ผ่านไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีๆไงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลเสียงเฮ้ยใครที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันทั้งประชุมพรีเซนต์คุยงานหรือไลฟ์บ่อยเจ็บคอไอคันคออยากมีตัวช่วยดีๆติดไว้นะคะก็ต้องเสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วค่ะยาอมสมุนไพรเสียงเพียวค่ะอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมค่ะมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดเลยนะคะแถมไม่เติมน้ำตาลราคาเพียง20บาทเท่านั้นค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ Big C Boots CJ ExpressLotus, Jiffy, Lawson นะคะ Lawson แล้วก็ Dear Tummy ค่ะร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยหรือช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์นะคะทั้งที่ Shopee, Lazada แล้วก็ Line Shopping @เสี่ยงเพียวนะคะเท่านั้นแหละสั่งมาได้สบายมากไม่ต้องไปซื้อด้วยเดี๋ยวเขาจัดส่งให้นะคะมาแล้วอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียวใครมีปัญหาเรื่องเสียงนะคะปะจัดเอาเลยแต่สำหรับเรื่องปัญหาเรื่องเงินทองต้องจัดสรรสิเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะบางคนบอกว่ามันไม่มีจะจัดอะทำไงอะลองดูเขาบอกตัวนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเนี่ยเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทเราทำได้ไหมล่ะถ้าหากว่าจะหยอดกระปุกไปใช้อย่างอื่นก่อนสิแต่ถ้าหากว่ามีการจัดสรรแบบให้มีวินัยแบบนี้โดยเขามีคนกำกับเราเนี่ยมันจะทำให้เราได้มีหลักประกันให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเงินกลับคืนมานะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปเลยหรือแม้แต่ว่าถ้าเราส่งจนครบสัญญาเลยส่งเบี้ยไปจนครบสัญญาก็มีเงินก้อนให้เราได้ใช้จ่ายดูแลตัวเองและครอบครัวได้เหมือนกันลองฟังดูนะคะคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจไม่ต้องเชื่อทาเราต้องดูที่ตัวเราเองก่อนว่าเราทำได้ไหมไหวไหมและทำมันจะเกิดประโยชน์จริงไหมซึ่งตอนนี้ทาก็ยกตัวอย่างว่าตัวเธอเองทำแล้วก็มองเห็นอนาคตเลยว่าถ้าทาอยู่ถึงอายุ70กว่าเอาอยู่ถึงอายุ70ก็ขอให้ถึงนะแล้วถึงตรงนั้นเนี่ยซึ่งในวัยที่เราไม่ไหวแล้วไม่มีคงไม่มีคนมาจ้างเราแล้วอะไรประมาณเนี่ยก็ยังมีเงินที่สำรองไว้ให้เราดูแลตัวเองและครอบครัวได้เหมือนกันแต่ถ้าหากเราไปก่อนบายบาย I love youมันก็มีเงินไว้ให้กับคนที่อยู่ข้างหลังเราได้ดูแลตัวเองต่อไปนะคะเอามาฟังดูว่าได้อะไรมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรศัพท์ที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364โทรสอบถามกันก่อนนะคะเพื่อความมั่นใจเพื่อความเข้าใจของเราก่อนแล้วดูซิว่าเราจะจัดสรรได้ไหมค่อยตัดสินใจทำแต่ถ้าหากว่าจะทำเลยก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะ

สำหรับผู้ที่มีอายุ50ถึง75ปีที่ทำง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนค่ะ022014364มาฟังกันชัดๆนะคะสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะเอาละค่ะเจ้าหน้าที่เราให้ข้อมูลอยู่แล้วโทรไปสอบถามกันก่อนได้เลยค่ะ022014364แล้วถ้าหากว่าจะสมัครถ้าสมัครแล้วเนี่ยนะคะทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ใกล้ฉันเขาเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตเขาเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กล้ำกลืนนะคะของพี่พัชราแวงวันนะคะจากไปเมื่อปี55นะคะก็ได้แต่ฝากเพลงให้เราได้ฟังกันเพลงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะถึงบอกว่าแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองการที่เราจะไปเรียนแบบคนอื่นยังไงก็สู้ต้นฉบับเขาไม่ได้อยู่แล้วถ้าถึงบอกว่าทุกคนจะต้องเป็นตัวของตัวเองเวลาที่เป็นกรรมการตัดสินนักร้องนะคะอาละก็ผ่านไปในเพื่อนเพลงหวานขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บไปจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป1เพลงนี้ค่ะทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้เจ็บอีกแล้วไหนๆก็เจ็บแล้วเจ็บต่อเนื่องสลัดให้เร็วๆนะคะสำหรับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เราเจอคนที่เขาเลิกรักเราไปแล้วประมาณนี้รอยแผลเป็นค่ะกัทริยามารสีนะคะมีความสุขมากๆค่ะอันนี้เราจะเจ็บไม่ได้เราต้องทำเสื้อให้สดชื่นแล้วเตรียมไปทานอาหารกันให้อิ่มให้อร่อยครึ่งชั่วโมงที่พักฟังข่าวกันช่วงยาวๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ

0: นี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ตาชาววังและทรงหัดปั้นร่วมกับชาวบ้านไม่สลด3ผู้ต้องหาร่วมฆ่าพ่อค้ากัญชาอำพรางยัดกล่องอยู่ในห้องขังยังหัวเราะได้ตำรวจเค้นสอบเพิ่มก่อนคุมตัวทำแผนเครื่องบินทิ้งระเบิดกองทัพอากาศสหรัฐตกไฟลุกท่วมเสียชีวิตยกลำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกันข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือกับดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกก็จะนำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆมารายงานกันนะคะวันนี้เริ่มกันที่บรรยากาศของประชาชนที่เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนได้เดินทางไปถวายสักการะลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยวันนี้หลายหน่วยงานนะคะก็ได้เดินทางไปอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรา

จสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่

0: เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทำให้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้กกต.ก็ร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยนายจิรุธวิสารจิตกรรมการการเลือกตั้งและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พร้อมผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในพิธีประธานกรรมการการเลือกตั้งได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความอาลัยอย่างสุดซึ้งการจัดพิธีครั้งนี้เป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะ
0: ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหนึ่งเดียวในโลกค่ะซึ่งชาวบางเสด็จภาคภูมิใจได้นำมาตั้งไว้บนอาคารทรงไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์หลังจากเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2550ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็ทรงหัดปั้นตุ๊กตาชาววังร่วมกับชาวบ้านมีอาจารย์รุจีวิจิตรานุรักษ์วัย72ปีคอยถวายการแนะนำในการปั้นอย่างใกล้ชิดค่ะจนสำเร็จออกมาเป็นผลงานตุ๊กตาชาววังจากฝีพระหัตถ์ซึ่งอาจารย์รุจีเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2550ส่งปั้นตุ๊กตาชาววังไว้ให้เป็นที่ระลึกกับชาวบ้านบางเสด็จซึ่งตนก็คอยถวายคำแนะนำซึ่งเมื่อปั้นเสร็จก็ส่งพระราชทานไว้ให้หลังจากเสด็จมาอีกนะคะกับพระองค์โสมนะคะครั้งนั้นทางพระองค์โสมก็ได้ตรัสถามว่าปั้นเป็นรูปอะไรซึ่งทางพระองค์พาตอบว่าเป็นรูปคนไหว้ค่ะซึ่งพวกเรานะคะชาวศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จก็ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์เป็นตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์หนึ่งเดียวในโลกนะคะทุกครั้งที่มองดูโดยเฉพาะผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์พาก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะไม่เพียงแต่เป็นการทรงปั้นดินให้เป็นงานศิลปะ